0: ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจค้นพบยาบ้า21เม็ดและเงินสด 1,300 บาทโดยผู้ต้องสงสัยรับว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเองก่อนเจ้าหน้าที่ประสานผู้ใหญ่บ้านและญาติมารับตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาครอบครัวได้แจ้งความกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุร้องมีชาวบ้านบางส่วนรวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมขณะที่กรมทหารพรานที่12ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งย้ายกำลังพลที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่แล้วหากพบกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยและตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองทัพภาคที่1ยืนยันไม่มีนโยบายให้กำลังพลใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: และติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ทีมเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปน2สมัยติดต่อกันภายใต้การคุมทีมของฮันซิฟิกกุนซือชาวเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการฟุตบอลแดนกระทิงดุประจำฤดูกาล 2025-2026 เมื่อสามารถเก็บชัยชนะกับการลงเตะในคัมนูสปอร์ติฟายสเตเดียมครบ19เกมจากทีมทั้งหมด20ทีมเป็นทีมแรกโดยก่อนหน้านี้ทัพนักเตะบาซ่าทำสถิติคว้าชัยชนะจากการลงเตะเกมลีกในบ้านจำนวน15นัด2ปีติดต่อกันได้แก่ฤดูกาล 1958-1959 และฤดูกาล 1959-1960 ซึ่งช่วงนั้นฟุตบอลลีกประเทศสเปนยังมีทีมแข่งขันเพียงแค่16สโมสรเท่านั้นผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์นัดรองสุดท้ายอาร์เซนอลจ่าฝูงเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมเฉือนชนะเบอร์นลีย์ทีมรองบ๊วย 1-0 ทำให้อาร์เซนอลมีเพิ่มเป็น82คะแนนจาก37นัดทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่จะบุกไปเยือนบอร์นมัธช่วงกลางดึกคืนนี้5คะแนนผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนยอร์เกเดนแพ้ซีรีอุส 2-3 ออกไกส์แพ้ไอเอฟเกโกเทนบอร์ก 1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลไวเคาลีก้าประเทศฟินแลนด์ FC ลาติเสมอ VPS 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลซิกุนดาเดบิเซออนประเทศสเปนเลกาเนสเสมอโอเอก้า 0-0 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ทัพบกไทยจีนเปิดการฝึกผสมสไตรค์2026เสริมขีดความสามารถหน่วยรบพิเศษแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางทหารแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์แม่ทัพภาคที่2นำคณะเดินลาดตระเวนเปิดเส้นทางสู่นารายณ์บรรทม

โลกประกาศให้การระบาดในบางพื้นที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีรถไฟชนรถประจำทาง20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนและต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บันเตียนเมียนเจยศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐระดมรับมืออีโบลาระบาดเร่งอพยพชาวอเมริกันกลุ่มเสี่ยงสูงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอังคารค่ะ19พฤษภาคม2569ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ค่ะคุณมลินีน้อยสะอาดคุณพี่ดวงลักษณ์หนองบัวล่าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณวรวุฒินะ
0: ค่ะ
1: คุณสุรศักดิ์เนี่ยจากภูเก็ต
0: ค่ะอินเทอร์เน็ตเพิ่งมานะคะ
1: ครับทักทายกันนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยบทเพลงระเบียบวินัยนะฮะเรื่องของวินัยก็คือหัวใจของทุกที่น
0: ะ
1: อยู่ที่ไหนถ้าไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนี่วุ่นวายหมดนะครับเคยผ่านไปเจอตามสี่แยกเขาเขียนเอาไว้ว่าวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ
0: จริงค่ะคุณสุธี
1: ครับ
0: อยากให้ทุกคนมีวินัยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
1: ครับ
0: เรื่องของการจราจรต่างๆนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเรามีวินัยก็จะลดผลกระทบความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านทุกคนเช้าวันนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยการเคารพระเบียบหรือกฎจราจร
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกส่วนนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานครับแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับสาระสำคัญของการประชุมก็คือการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบอัตโนมัติซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญของสงครามยุคใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการข่าวการเฝ้าระวังการตัดสินใจและการปฏิบัติการทางทหารครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กองทัพทั่วโลกเนี่ยต้องมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะกองทัพของเราก็ให้ความสำคัญมากๆเลยกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าระบบดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วความแม่นยำแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะลดความเสี่ยงของกำลังพลเชื่อมโยงการปฏิบัติการร่วมกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศทางไซเบอร์ด้วยที่เรียกว่า All Domain Operation ปัจจุบันค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็มีการจัดตั้งระบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมเพื่อที่จะศึกษาทดลองใช้งานระบบดังกล่าวพร้อมกับมีการประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยรวมถึงสถาบันการศึกษานะคะเด็กไทยของเราเก่งนะคะคุณสุธีนี่เขาไปร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะวิจัยแล้วก็ผลิตโดรนหรือว่าระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าระบบแอนตี้โดรนเนี่ยนะคะพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะลดพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศนั่นเองค่ะ
1: ในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ได้นำเสนอแนวความคิดสนามรบอัตโนมัติหรือว่า Autonomous Battle

0: ฟิลนะครับซึ่งถือว่าแบ่งการใช้งานออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระบบกึ่งอัตโนมัติระบบอัตโนมัติที่มนุษย์กำกับดูแลแล้วก็ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนะครับซึ่งก็พร้อมที่จะจัดตั้งหน่วยบัญชาการสงครามไร้คนขับนะครับเพื่อรองรับการรบสมัยใหม่ในอนาคตด้วยครับ
1: ค่ะขณะที่ทางกองทัพเรือเนี่ยเขาบอกว่ามีแผนที่จะพัฒนาเรือไร้คนขับน่าสนใจนะคุณสุธีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนด้วยแล้วก็ยานใต้น้ำแบบไร้คนขับเพื่อที่จะใช้ในภารกิจลาดตระเวนข่าวกรองปราบเรือดำน้ำผิดกฎหมายแล้วก็รักษาความมั่นคงทางทะเลส่วนกองทัพอากาศค่ะเขาเตรียมนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองสร้างการเฝ้าระวังภัยทางอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในห้องบัญชาการใหญ่ในภาพรวมนั่นเองค่ะ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำเสนอการใช้ AI นะครับในงานด้านความมั่นคงแล้วก็การบริการประชาชนเช่นระบบอ่านป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วก็ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือระบบสแกนใบหน้าบุคคลต้องสงสัยแล้วก็ระบบสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ครับ
1: ค่ะภายหลังจากการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยท่านก็เปิดเผยว่าปัจจุบันกองทัพเนี่ยได้เริ่มใช้งานระบบ AI แล้วก็ระบบอัตโนมัติในหลายภารกิจมาแล้วค่ะอย่างเช่นระบบตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์นี่ใช้มาแล้วนะคะโดรนอพยพผู้ประสบภัยรถกวาดล้างทุ่นระเบิดอันนี้ที่ใช้อยู่ที่ชายแดนค่ะพร้อมกับเน้นย้ำว่าแนวทางในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดซื้อแล้วก็พัฒนาระบบภายในประเทศเองนี่แหละที่ทุกเหล่าทัพนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้แบบจริง 100% และมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับไปดูชายแดนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกครับเดินทางไปเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบการขยายเขตไฟฟ้าเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับฐานปฏิบัติการแดนไกลณช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมีพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ดร.มงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็คุณสรชัยครองยุทธนะฮะซึ่งเป็นปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีส่งมอบการขยายเขตไฟฟ้าแล้วก็เปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็มอบประกาศนียบัตรหรือประกาศกิตติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ให้แก่กองกำลังสุรนารีเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจต่อไปครับ
1: ค่ะท่านพลเอกอนุภาพสิริมณฑลท่านก็ขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้การสนับสนุนด้านพลังงานค่ะเพื่อเสริมขีดความสามารถในการป้องกันอธิปไตยแล้วก็ขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงของชาติในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าชายแดนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือแบบเป็นรูปธรรมนะคะระหว่างกองทัพบกแล้วก็ภาคีเครือข่ายขอบคุณมากๆเลยรวมถึงเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนอีกด้วยไม่เพียงแค่เฉพาะกำลังพลค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะน้ำไหลไฟสว่างนั่นเองในวันเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ค่ะที่ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมปีนี้และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ
0: ครับแฟนรายการของเราอยู่ทางอุบลราชธานีก็มีหลายท่านหลายคน
1: ใช่ค่ะ
0: คุณสวัสดิ์ชาดานี่ก็อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายสมัชชาปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยมีกองทัพภาคที่2เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนซึ่งได้รับการสนับสนุนพันกล้าไม้รวมทั้งสิ้น 5,086 ต้นในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธวิธีเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติต่อยอดสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตครับ
1: ค่ะที่ชายแดนร่มรื่นเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมาดูในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1กันบ้างค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณท่านแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะได้รับมอบ

0: สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวทหารกองประจำการที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจำนวน18หลังรับมอบจากธนาคารไทยพาณิชย์ในการสนับสนุนนั่นเองนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย 1,124,562 บาทปรบมือเลยค่ะ
1: ปรบมือเลย
0: ค่ะสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการนะคะให้กับครอบครัวได้มีกำลังใจแล้วก็พละกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ
1: เมื่อวันก่อนก็มีธนาคารออมสินใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มาสนับสนุนขอบพระคุณนะครับแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาท่านยังได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วด้วยนะครับเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกแล้วก็ตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห้วงวันที่18ถึง24พฤษภาคมนี้ที่พื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ก็ได้ชมการตรวจสภาพความพร้อมรบพร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญ นะครับแล้วก็กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกแล้วก็ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างหน่วยให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะนี่แหละค่ะยามศึกเรารบยามสงบเราก็ฝึกนะคะเป็นการประเมินความพร้อมของกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ขีดความสามารถของกำลังพลในภารกิจปกป้องอธิปไตยแล้วก็รวมไปถึงการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตามพื้นที่แนวชายแดนค่ะและดูแลพี่น้องประชาชนชายแดนให้ปลอดภัยเมื่อวานนี้นะคะกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศค่ะก็ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนบ้านหนองจานค่ะตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วที่ปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังนำรถไถไปปรับสภาพดินแล้วก็ไถพื้นที่ดินทำกินของตนเองเพื่อเตรียมรับการเพาะปลูกในฤดูกาลหน้าฝนที่จะถึงนี้นะคะที่ถึงแล้วล่ะซึ่งเดิมพื้นที่ตรงนี้คุณสุธีคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาเนี่ยเข้ามาอ้างสิทธิ์รุกล้ำแล้วก็ครองพื้นที่ทับซ้อนยาวนานกว่า40ปีเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้ก็ทำให้ชาวบ้านแบบรู้สึกตื่นตัวแล้วก็หลั่งไหลกลับเข้าพื้นที่มรดกตกทอดเพื่อทำการเกษตรอีกครั้งค่ะ
1: นี่นะครับเรียกว่ากู้แผ่นดินของแท้เลยน
0: ะ
1: ให้พี่น้องประชาชนได้กลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเดิมถิ่นที่เคยทำกินเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับมีพี่น้องประชาชนได้เริ่มนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับพื้นที่แล้วจำนวน4รายรวม146ไร่ซึ่งนอกจากกลุ่มนี้แล้วนะครับปัจจุบันก็จะมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ดินดั้งเดิมนะครับทยอยเดินทางเข้ามายังพื้นที่เพื่อเตรียมทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังขับรถไถเพื่อปรับหน้าดินอยู่นั้นนะครับก็ได้มีการตรวจพบวัตถุระเบิดตกค้างจากการสู้รบอยู่ในพื้นที่ด้วยนะเจ้าหน้าที่ทหารชุดคุ้มกันจึงได้สั่งระงับการทำงานในจุดดังกล่าวทันทีพร้อมกับกันพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับ
0: ค่ะหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศเนี่ยก็มีการประสานไปยังหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ค่ะเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัย 100% ก่อนที่จะอนุญาตให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาทำประโยชน์แล้วก็เพาะปลูกบนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างอุ่นใจต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลมีกลุ่มชาวบ้านบ้านหนองยาแก้วรวมตัวขอความเป็นธรรมให้ชาวบ้านบ้านหนองยาแก้วที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะครับระหว่างติดตามตัวแล้วก็ขอตรวจค้นกรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองเสม็ดถึงบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ค่ะหลายคนก็ตีความไปต่างๆนานากองทัพภาคที่1นะคะไม่นิ่งนอนใจก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอเรียนแบบนี้นะคะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมเวลา 4:30 นเนี่ยกองร้อยทหารพรานที่1204จัดกำลังพลเฝ้าตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการรุกล้ำเขตแดนแล้วก็สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบปรากฏว่าก็ได้ไปตรวจพบนายสุรัตชอบสะน้อยอายุ37ปีเป็นชาวบ้านบ้านหนองยาแก้วค่ะมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นแต่ว่านายสุรัตเองเนี่ยมีพฤติกรรมขัดขืนแล้วก็วิ่งหลบหนีไปก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทุลักทุเลต้องติดตามแล้วก็ควบคุมตัวประกอบกับว่านายสุรัตเนี่ยมีอาวุธในมือก็คือมีฉมวกแทงกบ
1: ค
0: มอยู่นะคุณสุธีก็ทำให้เกิดการชุลมุนระหว่างควบคุมตัวจนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจไปตรวจมาก็ไปพบยาบ้า21เม็ดนะคุณสุธีอยู่ในกระเป๋ากางเกงของนายสุรัต เนี่ยแล้วก็เงินสด 1,300 บาทโดยนายสุรัตน์ก็

0: ้รับรับการสารภาพบอกว่าเป็นยาเสพติดของตนเอง
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมีหน้าจึงมีพิรุธถึงขนาดนั้นนะครับหน่วยจึงได้ประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บิดาของนายสุรัตน์มารับตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหน่วยได้รับแจ้งว่านายสุรัตน์มีอาการปวดท้องอาเจียนเป็นเลือดนะครับเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลโคกสูงแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศและครอบครัวก็ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรโคกสูงกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายนายสุรัตน์แล้วก็มีการรวมตัวของชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจแล้วก็เรียกร้องให้มีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
0: ค่ะโดยหน่วยต้นสังกัดเนี่ยคือกรมทหารพรานที่12ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะเบื้องต้นก็มีการปรับย้ายทหารพรานท่านนี้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วเพื่อบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายแล้วก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบถ้าหากว่ากำลังพลกระทำผิดจริงเนี่ยก็ลงโทษทางวินัยควบคู่กับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะไปติดตามแล้วก็ไปเยี่ยมนายสุรัตน์ด้วยถึง2ครั้งด้วยกันมอบเงินช่วยเหลือบางส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนายสุรัตน์เองเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นคนจัดการตามกระบวนการไปค่ะ
1: ครับทั้งนี้กองทัพภาคที่1ก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ความร่วมมือในการหาข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอยืนยันนะครับว่ากองทัพภาคที่1ไม่มีนโยบายให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุในทุกกรณีแล้วก็ยึดตามนโยบายด้านความมั่นคงของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดทั้งการปกป้องอธิปไตยของชาติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของการฝึกสไตรค์กันบ้างนะคะพลตรีสุนทรกำลังมากเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษร่วมกับทางพันเอกหยางปิ่นรองเสนาธิการหมู่กองทัพที่75กองทัพบกยุทธบริเวณภาคใต้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนชื่อยาวหน่อยนะคะท่านเป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกสาธารณรัฐประชาชนจีนในรหัสสไตรค์2026ฝึกระหว่างวันที่15จนถึง28พฤษภาคมค่ะในพื้นที่กรมรบพิเศษที่5ค่ายขุนเนนอยู่ที่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
1: โดยการฝึกครั้งนี้นะครับก็เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการพิเศษระหว่างทั้ง2ประเทศเช่นการปฏิบัติการร่วมการไต่หน้าผาแล้วก็การลงทางดิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีการดำรงชีพในป่าซึ่งล้วนเป็นทักษะที่สำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรองรับภารกิจในทุกมิติก็สะท้อนถึงความร่วมมือทางทหารอันแน่นแฟ้นนะครับระหว่างกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลเสริมสร้างความพร้อมรบและก็ส่งเสริมเสถียรภาพด้านความมั่นคงในภูมิภาคครับ
0: ค่ะไทยจีนเราเพื่อนกันนะคุณสุธี
1: ครับ
0: อยู่ในภูมิภาคเอเชียเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้การฝึกด้วยไปที่ใต้ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4510แล้วก็ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4513อยู่ที่ตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสไปให้กำลังใจนะคะแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รวมถึงความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ติดตามเรื่องความเป็นอยู่ที่พักอาศัยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นขวัญกำลังใจให้นักรบชายแดนใต้ค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องราวของการฝึกทหารใหม่นะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่3กองบัญชาการช่วยรบที่3ที่กองพันซ่อมบำรุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3จะมีเลข3เยอะหน่อยเพราะว่าอยู่ทาง
0: ภาคเหนือ
1: ภาคเหนือกองทัพภาคที่3เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพลตรีวิษณุวิจิตรพงษาผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่3ได้พบปะพูดคุยกับทหารใหม่อย่างใกล้ชิดเลยนะครับสร้างขวัญสร้างกำลังใจสอบถามความเป็นอยู่การฝึกแล้วก็การปรับตัวในการใช้ชีวิตมาเป็นทหารเนี่ยนะครับโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นทหารที่ดีมีระเบียบวินัยมีความอดทนมีความเสียสละแล้วก็ยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนให้ตั้งใจฝึกศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกและประเทศชาติในอนาคตในโอกาสนี้ท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ด้วยนี่นะฮะที่โรงเลี้ยงกองพันซ่อมบำรุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและ ความผูกพันภายในหน่วยครับ
0: ค่ะคือทหารใหม่ทานอะไรโอ้ท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ไปทานด้วยแบบนั้นแหละนะคะทานด้วยกันนะคะด้านของกองพลพัฒนาที่1โดยกรมพัฒนาที่1เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปจัดกิจกรรม Army Barber Delivery ไปตัดผมให้น้องๆนักเรียนนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแล้วก็อันนี้ก็คือไปช่วยที่บ้านห้วยผักตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็อีกกิจกรรมนึงชื่อว่า Army Delivery อันนี้คือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: ครับไปดูประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาครับเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับ
0: ค่ะพี่น้องภาคใต้นะคะคลื่นลมแรงนะคะเฝ้าระวังทั้งพื้นที่ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้เป็นวันอาภากรนะครับน้อมรำลึกถึงเสด็จเตี่ยพระบิดาแห่งราชนาวีไทยนะครับคล้ายวันสิ้นพระชน19พฤษภาคมก็ส่งกำลังใจไปถึงชาวทหารเรือด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจากกองทัพบกครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับผมเจ้านายครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TG
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีการเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเดินหน้าโครงการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและติดตามความคืบหน้ากรณีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำสระขออภัยค่ะรถโดยสารประจำทางและช่วงบ่ายนายกร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี69และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของ CEO หรือผู้บริหารภาคเอกชนระดับสูงที่ได้หารือกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามาประมวลให้คณะรัฐมนตรีรับทราบกรมที่ดินแถลงข่าวประเด็นแนวทางการดำเนินการของกรมที่ดินในการป้องกันและตรวจสอบการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวหรือนอมินีและการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของกรมที่ดินเวลาประมาณ 9:00 นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยออกแถลงการโต้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางที่ให้ข่าวว่าพนักงานขับรถไฟขบวนที่ชนรถเมย์ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางซึ่งเรื่องนี้ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าตามบทเฉพาะการของพ.ร.บ.การขนส่งทางรางปี68บัญญัติรองรับและคุ้มครองสิทธิ์ของพนักงานขับรถไฟเดิมไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้พลางก่อนในเวลาช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใบอนุญาตใหม่เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสูญญากาศและกระทบต่อการบริการเดินรถสาธารณะเวลา 10:00 นบรรดาเซียนพระนำโดยโทนบางแคเจนปิยทัศน์และหนุ่มนครปฐมรวมถึงผู้เสียหายรายอื่นๆจะเดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีที่ถูกกล่าวหาร่วมกันช่อโกงมาดามเก่งรวมถึงมีเซียนพระบางรายถูกทำร้ายร่างกายเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16:00 นที่กระทรวงการต่างประเทศมีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ติดตามประเด็นเรื่องที่สหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการวีซ่าพาสเกตสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและสิทธิ์ต่างๆของไทยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: สูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: Hello good morning
5: Hi
4: เดี๋ยวเรามาตบมือก่อนดีกว่า
6: ได้มาเลย
5: เฮ้ยวัน2วันนี้พวกเราเฟิร์มมากเลยอ่ะ
6: พออะไร
5: ใช่วันทำไมวันเดียวไม่ติดเลย
6: แปลกมาก
4: เ
6: ราไม่ติดเลยอ่ะ
4: วันแล้ววันด้วย
6: เขาป่วยย่านอโศกกันเหรอคะ

0: ใช่ฉันว่าเรื่องอะไรป่ะเธอคนอาจจะใช้ขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะอะไรป่ะเพราะชาวฉันอะฉันกล่าวว่าไงป่ะเมื่อวานมันไม่ติดคนไม่ตื่นมันส่งลูกไปเรียนแน่เลยกะว่าจะหนีมาวันนี
1: ้
0: สรุปวันนี้ใช่ฉันตื่นฉันตื่นเช้าก็เดิมอีกนะ
1: แต่วันนี้ฉันผ่านมสวไม่มีนัก
2: แกเมื่อกี้
1: เขาปิดเทอมเหรอ
2: ถนน
3: มสว
1: มสวปิดเหรอ
3: ปิดเล็กๆเพราะว่าเขาเพิ่งสอบไป
1: อ๋อเพราะว่าเราไม่ติดเพราะย่านเนี้ยถ้าติดเพราะว่านักเรียนไงเขามาส่งนักเรียนกันอะไรนะพี่กวงเขามาพูดสิ
0: พี่กวง
2: เขามาสิ
1: อะไรนะ
4: ผู้บอกเหมือนเขาทำข้างนอกแล้วเขาย้ายตลาดไปอยู่ข้างใน
0: อ๋อเลิศ
4: วันนี้ก็ขายแต่คนไม่รู้เพราะเห็นรั้วปิดอยู
0: ่เพราะว่าแต่ว่า
1: แต่วันเนี้ยโรงเรียนน่ะก็แบบไม่มีนักเรียนนะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบทุกทีช่วงเนี้ยมันจะต้องแบบ
0: รถ
1: เยอะเปิดเทอมแล้วหรือเขาอาจจะปิดเทอมเล็กของมสว
2: เป็
1: นระบบมหาลัยเราก็ไม่รู้นะ
2: แต่พวกเราเฟิร์มมาก2วันนี้เรา3คนคือเป็นดีเจที่ควรจะได้โบนัส10เดือน
1: นี่ๆเขายังแบบหนีเฮาเรากงกันอยู่เลย
2: หนีเฮาเรากงไปเมื่อวานค่ะ
0: เมื่อวานเนี่ยเพื่อนฉันแบบว่าที่เป็นคนจงคนจีนบอกว่าเขาแชร์กันเยอะมากพวกเรา
2: ใช่
0: เขาบอกว่าเมื่อวานพวกเรา
1: เ
0: ข
1: าเยอะมาก
0: ของเราพวกเราว่ะในองค์ใน X เนี่ยเขาแชร์กันเยอะ
2: แกก็ตอนเนี้ยพวกเราไปจีนไม่ได้แล้วนะ
1: เพราะอะไร
2: คนกรีดคนกรีดเราเขาแต่ยังเอาล่ะปอบมือกันหน่อยดีกว่าจ้าม
0: าหา
2: อายาหอยกาปากระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋องเย้
0: เสียงประมือยุ้ยนะฮะดีเจน้ำดี
2: ใช่
0: เมื่อวานตอนที่บอกว่าให้พูดคำว่าหอยกระป๋องหน่อยล่าตกใจ
1: ฮะอะไรนะ
0: ฉันจะบอกว่าชื่อแกงเรา
1: ชื่อแกงหอยกระป๋องค่ะ
0: ชื่อแกงเราให้ทั้งศิลปินทางฝั่งจีน4คนพูดเขาว่าหอยกระป๋อง
2: รักหอยรักหอยกระป๋อง
1: เนี่ยยังปราณีนะเราไม่ให้ร้องเพลงงูปองลาก็
2: ใช่ก็เมื่อวานเนี่ยไม่มีใครทานสลัดให้เลยอ่ะ
0: ใช่เมื่อวานก็เลยบอกเขาพูดเขาว่าล้นๆเลยแหละบ้างล่ะอนุรักษ์สอนภาษาไทยเขาไป
1: ใช่
0: เขาต้องรู้สึกว่าแบบว่าเออคนไทยเฟรนลี่ล่ะ
2: แก
1: อะไร
2: เมื่อวานนี
1: ้
2: เอิร์ธเควกเหรอ
1: ใช่เธอรู้สึกอะไรเล
2: ยฉันไม่รู้สึกเลย
1: ฉันก็ไม่รู้สึกเลยเธอรู้สึกไหม
0: เธอฉันน่ะมีความรู้ส
2: ึ
0: ก
2: เอิร์ธเควก
0: เมื่อวานอ่ะฉันมีความรู้สึกนิดเดียวแต่ฉันรู้สึกว่า
1: เธอตอนนั้นเธออยู่ชั้นอะไร
0: ก็ชั้นเดียวกับเรานี่แหละใช่ไหมตอนเวลาประมาณประมาณ11โมงประมาณนั้นน่ะ
1: ไม่11เรา
2: ไม่เรากลับแล้วเรากลับหมดแล้ว
0: แล้วเพื่อนฉันน่ะบอกไงป่ะมือจัดรายการที่แกมมี่อ่ะมึงรู้สึกแบบ
1: ไม่รู้สึก
0: กูไม่รู้สึกแต่กูรู้สึกตอนขับรถกลับบ้านว่ากูรู้สึกแบบเหมือนเวียนหัวเพราะอะไรป่ะอาจจะน้ำตาลตกเพราะว่าไม่ได้กินน้ำตาลหรือเปล่า
1: ฉันว่าเป็นไม่ได้เกี่ยวเพราะแกขับรถแต่ไม่ค่อยรู้ส
0: ึ
1: ก
0: มันไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหม
1: อาการสูบจะรู้สึก
0: แล้วไงป่ะฉันก็เข้าไปดูพอถึงบ้านปุ๊บแล้วเอ๊ะคนเขาลงมาจากตึกทำไมกันอ่ะ
1: ใช
2: ่เอิร์ทเควกเนี่ยเมื่อวานเนี้ย
1: บางจุดนะคะก็เกิดอาการแบบเหมือนตึกบางอาคารเขาก็จะสั่นนิดๆ
0: มันมาจากพม่าเหรอ
1: ใช่ที่พม่า 5.3 ริกเตอร์แล้วก็บางจุดเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยอาคารสูงก็จะมีการสั่นเล็กๆแต่ไม่เท่ากับคราวที่แล้ว
2: ไม่เท่าน
1: ิดเดียวแต่ว่าอย่างตึกแกมมี่เราไม่รู้สึกที่คอนโดที่บ้านฉันก็ไม่รู้สึกฉันก็
2: ไม่รู้สึก
1: ไลฟ์อยู่ก็ไม่รู้สึกแล้วก็ดูข่าวแล้วก็แบบเจสันเอาอีกแล้วยูแผ่นดินไหวแล้วรู้สึกอะไรไหมล่ะ
0: เดือนที่ข่าวว่าไงรู้ป่ะมึงแผ่นดินไหวจริงหรอทำไมไม่เห็นมีสัญญาณเตือนอะไรเลยอ่ะ
2: ก็นี่ไงล่ะครั้งที่แล้วจำได้ไหมเขาก็พูดกันฮึมฮึมฮึมว่าทำไมเซลบอร์ดแคสติ้งเนี่ยไม่เตือนเลย
1: เออ
2: แล้วเขาก็มีการปรับปรุงระบบเธอจำได้ไหม
1: จำได
2: ้แล้วก็มีการซ้อม
1: แต่ทีเนี้ยตามหลักของต้องบอกงี้ก่อนว่าเซลบอร์ดแคสเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะไม่สามารถเตือนล่วงหน้าได้แล้วก็ตามหลักสมมติถ้าเกิดแผ่นดินไหวแล้วมีผลกระทบในประเทศไทยเนี่ยมันต้องเกิน6ริกเตอร์เซลบอร์ดแคสถึงจะทำงานอันนี้มัน 5.3 เขาเลยไม่ได้เตือนอันนี้แหละที่เขาชี้แจงนะว่าตอนนี้ที่มันกระทบอ่ะมันก็จะไปทางภาคเหนืออะไรประมาณเนี้ย
2: เชียงใหม่
1: ประมาณนั้นนะคะ
2: เชียงใหม่ลำปาง
1: แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้ามันเกิน6ริกเตอร์เซลบอร์ดแคสจะเตือน
0: เอ้าแผ่นดินไหวนิดเดียวก็ไม่เตือนหรอ
1: เพราะว่าตามหลักแล้วสมมติว่าไปจุดศูนย์กลางที่พม่าใช่ไหมถ้า 5.3 อ่ะมันกระทบนิดเดียว
0: มันก็เลยไม่เตือน
1: ตามหลักอ่ะเขาจะเป็นที่6ที่เขามาชี้แจงนะ
2: ฟังนะสมมุตินะแผ่นดินไหวเกิดในประเทศเรา
1: อันนี้เตือน
2: จุดเริ่มต้นเกิดในประเทศ
1: อย่างเงี้ยต้อง
2: มากกว่า4ริกเตอร์เตือนเลย
1: ใช่
2: เตือนเลยอันนี้เตือนแต่ถ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า Southeast Asia ต้องเกิน6ริกเตอร์ขึ้นไปแต่ถ้าไปเกิดในทะเลอันดามันต้องมากกว่า7
1: ใช่
2: ต้องมากกว่า7ริกเตอร์
1: เพราะว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเลยเนี่ย อันนี้เกิน4ต้องเตือนแล้ว
2: ถ้าจุดเริ่มต้นน่ะอย
1: ู
2: ่ในไทยอ่ะ
1: ต้องเตือน
2: ต้องเตือน
1: อันนี้มันเกิดที่พม่า 5.3 วิกเตอร์กว่าจะมาถึงไทยอะไรเงี้ยผลกระทบมันไม่เยอะมากเขาก็เลยไม่ได้เตือนเพราะถ้าเตือนเดี๋ยววุ่นวายมะ
2: แหมอุตส่าห์ซ้อมอุตส่าห์อะไรก็น่าจะเตือนหน่อย
1: มันมีข้อกำหนดอยู่เขาบอก
2: ก็อุตส่าห์ซ้อมอุตส่าห์อะไรตอนนั้นก็ซ้อมฉันนั่งทำอีเวนต์อยู่ดังแอดขึ้นมาตกใจหมดอุตส่าห์ซ้อม
1: ฉันจำได้ว่าฉันอ่ะจัดรายการอยู่ตกใจกันหมดเลยอ่ะตกใจกันทุกคนดังหมดเลยอ่ะบ่ายสอง
0: ไม่มีใครเชื่อฉันฉันเรียนหนังสืออยู่แล้วฉันอ่ะเข้าไปอึในห้องน้ำฉันจำได้เลยในโรงแรมเสร็จแล้วฉันก็ออกมาใช่ปะฉันก็นั่งพักแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วฉันก็รู้สึกเวียนหัวฉันนึกว่าออกสดกลมเล่นนานไป
1: วันที่แผ่นดินไหวใช่ไหม
0: ใช่แล้วฉันก็เงยหน้าไปดูที่แชงเด
1: เ
0: รียมันสั่นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: ฉ
1: ัน
0: ก
1: ็
0: ว
1: ิ่
0: งไปหาฉันก็วิ่งก็ไปหาเพื่อนในห้องเรียนคลาสใหญ่แผ่นดินปรากฏว่าอะไรอ่ะหัวเราะกันใหญ่หัวเราะคิดว่ากูพูดเล่น
2: เป็นไงล่ะ
0: สักแป๊บนึงเธอพอมันรู้สึกวิ่งออกมาฝั่งตรงข้ามโรงแรมอ่ะมันมีคอนโดแล้วที่น้ำมัน
1: เท่านั้นแหละวิ่ง
0: เชื่อกูละค่ะกูบอกกูพูดจริงค่ะ
1: ตอนนั้นน่ากลัว
2: คุยแต่วันนั้นนึกย้อนกลับไปอ่ะ
1: ไหนอ่ะวันนั้นน่ะ
2: นอนอยู่บนเตียงเลย
1: แล้วเธอรู้สึกมั้ย
2: รู้สิ
1: ไม่แต่บ้านเธอ2 3ชั้น
2: ฉันอยู่ชั้น3
1: เออ
2: แต่ที่มันเห็นนะเพราะอะไรรู้ป่ะม่านมันกระพืออย่างนี้เลยด้า
1: อ๋อแต่ของฉันน่ะชั้น4ชั้นเรียนมันแกว่งอย่างงี
2: ้เออม่านบ้านฉันนะม่านน่ะกระแทกนี้เลย
1: แต่สระว่ายน้ำน้ำกระเพื่อมน่ากลัวจริงนะวันนั้น
2: แกวันนั้นน่ากลัวมาก
0: แล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่ยังไม่ตื่นตอนนั้นก็คือถ้าเกิดมีอะไรขึ้นก็คือตายตรงนั้นเลยเพื่อน
1: อ
0: ่ะ
2: วินนี่อินโทรเวิร์ดถาม
0: บอกว่า
2: ถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวตอนช่วง10โมงที่เรากำลังสัมภาษณ์จีนกันอยู
1: ่เอาวิ่งสิคะ
2: เราจะทำยังไง
1: วิ่งค่ะ
2: ฉันก็จันไปพูดกับเขา
1: บอกว่า
2: run
0: ของฉันจะเดิน
2: run
0: ก่อนที่จะวิ่งเราต้องหันไปบอกก่อนโอ้ไอ้นี่แล้วก็วิ่งไปเข้าใจป่ะ
2: run
1: นึกอะไรไม่ออกฉันจะบอกหนีเห่าเหล่ากง
2: หนีเห่าเหล่ากง run
0: เธอรู้ป่ะครั้งนี้แหละที่เคยเกิดขึ้นที่แกมี่ตอนที่พี่โอปออยู่อ่ะ
2: เพรา
0: ะฉันทำไม
1: ฉันทำอะไร
0: ไม่ตอกบัตรออก
2: กลัว
1: ตอกบัตรออกด้วย
0: เรื่องจริง
1: ฉันตอนนั้นฉันอยู่ชั้นสิบ
0: เธอฉันทำอะไรไม่ถูกอ่ะฉันวิ่งไปตอกบัตรออกแล้วฉันก็วิ่งลงข้างล่างพร้อมพี่กวง
1: ตอนนั้นนะฉันอยู่ตึกแกมี่เสร็จแล้วชั้นสิบเอ็ดรายการเข้าอยู่รายการแบ่งชาแนลไม่มีใครลงไปเลยรักในหน้าที่มากจนเขาบอกแผ่นดินไหวเขาลงไปข้างล่างกันหมดแล้ว
0: ของฉันกำลังวิ่งลงข้างล่างอยู่คนที่สวนฉันคือใครรู้ป่ะพี่โดมปกรณ์หลัง
1: เออ
0: ตอนนั้นที่เล่นกันเป็นแวมไพร์อ่ะตอนนั้นที่ใจก็แวมไพร์ก็ช่วยกูไม่ได้
1: เขาเอ้าเขาแผ่นดินไหวกันหรอนี่
0: เข้าใจป่ะ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยเซลบอทแคสต์ก็อย่าไปโจมตีเขาเพราะว่ามันมีกฎระเบียบของเขาอยู่
1: ใช่เขามีกฎระเบียบอยู
2: ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมากกว่า6ลิตรแถบ
1: เ
2: ซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเตือนแน่น
1: อ
2: นพี่อ่องดู Perfect Crowd ตอนจบยังฉันยังไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนเริ่มเลยเธอ
1: น่าดูแล้วเนี่ยอันนี้นะฉันรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะตอนแรกอะดีครึ่งตอนที่1ถึงตอนประมาณก่อนจบสัก3ตอนอะสนุกเข้มข้นแต่พอตอนจบอะฉันเหมือนเขาอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าเหมือนจบไม่ลงนิดนึง
2: Perfect Crowd วะหรอ
1: แต่สนุกเธอดูสนุกมากแต่ตอนนี้ที่เกาหลีเขาเป็นดราม่า
0: เพราะว่า
1: เดี๋ยวถามว่าสปอยอีกตอนจบ
0: เออ
1: แต่มันดราม่าไม่ว่าขั้นตอนประเพณีเพราะมันเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ใช่ไหมเอออะไรประมาณนี้แต่ว่าขั้นตอนประเพณีอะว่าแบบเอ้ยการทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
2: มันไม่ถูกขั้นตอนตามธรรมเนียมประเพณีเขาก็เลยดราม่ากันหน่อย
1: แล้วก็เกาหลีอะเขาจะมี perception ที่ไม่ดีเกี่ยวกับกษัตริย์องค์สุดท้าย
2: ไอ้สี่ก็เลยยิ่งเป็นดราม่ากันเกิดขึ้นไงแม่อะไปดูใครที่ว่ายังไงก็ไปดูเพราะว่าหลายคนพูดว่า Perfect Crowd เนี่ยนักแสดงแบกบท
1: ใช่
2: เพราะมีคนพูดว่าหล่อมาก
1: หล่อมาก
2: มีคนทุกคนพูดว่าหล่อมาก
1: ฉันยอมดูว่าฉันดูจนจบเพราะว่าพระเอกหล่
2: อ
1: หล่อมากและอายุน่ารักมาก
2: จริง
1: ๆเล่นดีมากอายุแสดงดีมาก
2: ถูกต้องนะค
0: ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับบนรถเมย์บ้างช่วงนี้ข่าวบนรถเมย์เยอะ
2: โทษแต่อันเนี้ยเห็นใจคุณแม่เขานะ
0: เธอเห็นคลิปหรือยัง
2: เห็นแล้ว
1: อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง
0: คือเรื่องราวนี้นะฮะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแป้งก็คือลูกสาวของคุณป้าคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บและมีคลิปหลุดออกมาไม่ใช่คลิปหลุดหรอกคลิปวงกล้องเนี่ยในบนรถเมล์เขาเปิดเผยว่าหลังจากที่โพสต์เนี่ยภาพดังกล่าวคุณแม่ที่กำลังลงจากรถเมล์นี่นะและรถเมล์เนี่ยมันเลี้ยวแรงเธอคุณแม่เนี่ยนางเซไหลแล้วหัวนางเนี่ยนะไปฟาดกับกระจกจนราวเลยตามรูปแต่รถเมย์เนี่ยนะไม่พาไปโรงพยาบาลแต่กลับเรียกค่าเสียหาย
2: คืออย่างนี้จุดเริ่มต้นเลยอะแม่เขาอะ หัวฟาดกระจกแกเสร็จปุ๊บรถเมย์ไม่พาไปหาหมอบอกว่าเขาไม่ผิดเธอนั่นแหละที่ผิดมาเซถลาถลาเล่นลมมาฟาดกระจกฉันแล้วกระจกฉันแตกฉันจะไม่พาเธอไปหาหมอฉันเรียกค่าเสียหายค่ากระจกเธอด้วย
0: ตะโกนเลยตะโกนเลยอ
1: ันนี้ใครเป็นคนพูดคนขับหรอ
2: ไม่รู้ไม่รู้ใครพูดแต่ทางฝั่งรถเมย์อ่ะชี้แจงมาแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณแป้งเขาเลยไปหาคลิปเธอไปหาคลิปมาเธอเข้าใจไห
1: ม
2: จนเจอว่าอ้าว
1: คนขับขับไม่ดีนี
2: ่มันเซถลาเนี่ยเพราะมันจุดเลี้ยวนี่นา
0: คือทำให้แม่ของนางเนี่ยเกิดอุบัติเหตุคือจริงๆแม่นางกำลังจะลงจากรถเมล์แล้วแหละแต่พออยู่ทางเลี้ยวเนี่ยนะจังหวะนั้นเนี่ยแม่เธอก็เซแล้วศีรษะเนี่ยไปกระแทกไปกระแทกแตกดังนั้นกระเป๋ารถเมล์บอกคนขับว่าก
1: ระจกแตก
0: กระจกแตกแล้วก็ไม่มีการเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือสอบถามอาการบาดเจ็บของคุณแม่เลย
2: กระเป๋ารถเมล์ติดต่อทางประกันภัยครับเป็นประกันชั้น3ประกันแจ้งว่าไม่รับผิดชอบหัวหน้างานระบุว่าเป็นความประมาทของผู้โดยสารผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าเสียหายกระจกเป็นเงิน 4,300 บาทตอนนั้นแม่ตกใจสิมึนศีรษะด้วยพอเพิ่งกระแทกไปไงแล้วก็กลัวความผิดก็เลยติดต่อคุณแป้งอ่ะบอกแป้งแป้งมาหาแม่หน่อยพอไปถึงแม่ไปตกลงกับรถเมล์และประกันที่โรงพักผลสรุปคือลงบันทึกประจำวันไว้ว่าฝั่งคุณแม่จะชดเชยค่าเสียหายให้คนขับรถเมล์เนี่ยเป็นเงิน 2,000 บาทเนื่องจากบริษัทรถเมล์ไม่รับผิดชอบคนขับอ่ะต้องรับผิดชอบเองแปลกไหม
1: แปลก
2: เป็นแปลกเป็นทอดๆนะ
1: แ
2: ปลกเป็นทอดๆนะจากนั้นพาแม่ไปโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ตามพรบที่คู่กรณีแจ้งไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายแต่ไปถึงโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่มีเจ้าหน้าที่จากฝั่งรถเมล์หรือประกันมาประสานงานไว้ก็ต้องให้ผู้ป่วยอ่ะสำรองไปก่อน
0: นี่แปลกอย่างที่สอง
2: แปลกใหม่แปลกอีกนะครับคือคุณแป้งเขาบอกแบบนี้เฮ้ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าแบบนี
1: ้
2: ตอนนั้นก็เลยมีปากเสียงกันเล็กน้อยโรงพยาบาลก็โทรตามตำรวจและหน่วยงานประกันให้มาเคลียร์คุณหมอสอบถามอาการปวดของคุณแม่ปวดระดับไหนจาก10คุณแม่ตอบว่า8ซึ่งถือว่าปวดหนักมากก็เลยทำการเอ็กซเรย์และทีซีสแกนสมองพบว่าคุณแม่มีอาการปวดศีรษะรุนแรงและมีอาการอาเจียนไม่หยุดแพทย์ก็เลยให้แอดมิดเพื่อรอดูอาการต
1: ่อ
2: หลังจากนั้นคุณแป้งเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเธ
1: อ
2: หลายแปลก มันหลายแปลกเกินไปเขาเลยโพสต์เรื่องราวเนี่ยในโซเชียลหลังจากที่เรื่องราวนี้เริ่มถูกนำเสนอเป็นข่าวภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหน่วยงานคู่กรณี
0: ติดต่อกลับมา
2: เปลี่ยนไปกับหน้ามือเป็นหลังมือ
0: เ
1: นี่ยต้องให้เป็นข่าว
2: ติดต่อมาทำไมรู้ไหม
0: ว่า
2: ขอโทษขอโทษเจ้าหน้าที่อู่รถเมย์คนขับรถเมย์กับรถเมย์หัวหน้างานตัวแทนจากขสมกเดินทางเข้ามาเยี่ยมเลย
0: มาเยี่ยมถึงโรงพยาบาล
2: มาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลเลยฝั่งคู่กรณีแจ้งว่าจะไปลงบันทึกประจำวันฉบับใหม่ยืนยันว่าคุณแม่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเรื่องกระจกแล้วและหลังจากคุณแม่อาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลจะนัดมาคุยทดแทนค่าสินไหมดาด้า
1: ตอนแรกเข้าใจว่าอ๋อนิวหรือว่ารถร่วมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขสมกมาแล้วต้องเป็นรถของขสมกเนาะ
0: ก็รถสีส้มไงเธอ
2: รถขสมกเลยเธอ
0: รถแอร์สีส้มอ่ะรถแบบเดียวกว่าที่รถไฟชนน่ะ
2: นี่ทำไมต้องรอให้เป็นข่าวว่าน
1: ั่นน่ะเด
0: ็กคุณแม่ก็พูดเลยว่าไม่เป็นข่าวก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเขาบอก
2: จริยธรรมคุณธรรมในใจคุณเป็นไหนหมดอ่ะ
1: แต่ตามหลักผู้โดยสารเกิดเหตุการณ์อะไรในรถมันต้องแบบยังไงก็ต้องเยียวยาม
2: ันควรช่วยป้า
1: ช่วยเน
2: าะไม่ใช่ประเด็นคืออะไรไม่ต้องตามกฎหรือตามอะไรแค่คุณมีจริยธรรมในใจค
1: ุณเอาง่ายๆไม่ต้องปรับหรอกอีสองพันเนี่ย
2: ใช่ไง
1: เข้าใจป้า
2: บุโกดาด้าแค่เกิดเหตุในรถเมย์ของคุณขับรถอยู่อ่ะคุณไม่มีกระใจจะพาเขาไปหาหมอหรือไปอะไรเลยหรอ
0: คือเวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรอย่างแรกก่อนที่จะมาเรียกค่าเสียหายกันเนี่ยนะถ้าผู้บาดเจ็บคู่กรณีเกิดได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายอ่ะให้พาไปส่งโรงพยาบาลก่อน
2: มนุษยธรรมมันต้องพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อนมา
0: เหมือนตอนนั้นจำได้ป่ะที่เกิดเหตุการณ์ที่มีอะไรบางที่
1: รถตำหลังต้องเจ็บไหม
0: รถอะรถอะแบบไม่ยอมถอยกันจนแม่เขาตายอะเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหตุการณ์นี้แหละแล้วก็จะชอบคำว่าถอดบทเรียนถอดอะไรกันนะกันหนาจริงๆแล้วตามหลักความเป็นมนุษย์อะเธอถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนต่อหน้าแล้วก็อุบัติเหตุแล้วคนอื่นได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะไปเรียกค่าเสียหาย
2: ช่วยก่อน
0: ช่วยเหลือก่อนเธอ
2: ช่วยก่อนแล้วค่อยเคลียร
0: ์ถูก เคลียร์ได้อยู่แล้ว
2: ไม่ใช่เราประเด็นคืออะไรรถเมล์เขามีประกันมันมีพรบอยู่แล้วพรบที่จะช่วยเหลือคนที่เป็นผู้โดยสารนะยังไงอะค่ารักษาพยาบาลอะ
1: มันก็จะ cover อยู่แล้ว
2: ถูกต้อง
1: อันนี้เท่ากับไม่ช่วยเลยปล่อยผ่านเลยไม่ได
2: ้แล้วไปบอกเขาด้วยว่าต้องไปเสียเงิน 4,000 บาทอ
1: ันนี้อยู่ที่หัวหน้างานพิจารณาอันนี้ต้องมีการตั้งกรรมการสอบนะว่าพิจารณาแบบนี้ได้ยังไง
2: ถูกต้องเพราะอะไรเพราะหัวหน้างานบอกเลยบอกว่า
1: ต้องใช้ไม่ได้
2: ถ้าอย่างนี้คนขับต้องรับผิดชอบ
0: เออรับผิดชอบร่วมอย่างเงี้ย
1: ผิดที่หัวหน้างานเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอวีไปที่หัวหน้าสรุปปิดจบก็คือคนขับกับกระเป๋าแต่ประเด็นบอกงี้นะคุณผู้ฟังถ้าใครฟังอยู่พอเชื่อว่าแฟนขับของเรามีทั่วเลยมีทั้งพี่ขับรถทั้งกระเป๋ารถเมย์คนดีๆก็
1: ม
0: ี
1: พี่คนบอกว่า
0: พี่กระเป๋ารถเมย์ก็ดีๆก็มีคนขับรถดีๆก็มีเราไม่ได้เหมารวมแต่ว่าบางทีพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยมันเหมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
1: ในนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดแบบนี้นะเขาเคยเรียกรถในแอปการรับผิดชอบต่างกันเลย
2: ชิกิมจิหรอ
1: เออก็คือพอรถล้มเนี่ยเขาพาไปโรงพยาบาลดูแลเราอย่างดีรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยก็
2: มอไซค์หรอกิมจิ
1: น่าจะใช่พอรถล้ม
2: กิมจิมาขยายความซิมอไซค์ใช่ไหมฟิลนั่งมอเตอร์ไซค์เรารถล้มใช่ไหมเราแอปเราแอปเขาเลยดูแลใช่ไหมเธอ
1: เนี่ยเห็นไหมการดูแลรับผิดชอบผู้โดยสารก็สำคัญ
0: ถูกมันเป็นจิตใต้สำนึกเล็กๆเธอ
1: วันนี้ข่าวเครียดขอสุภาพโอสถหน่อยได้ไหมคะ
0: เอ๋กินสุภาพโอสถดมหน่อย
2: เอาล่ะถ้าเกิดเครียดนะ
1: ยังไงคะ
2: เต้นวิปหน่อยสิ
1: วิปมาวิปหน่อยวิปหน่อยเมื่อวานไม่ได้เต้นเลย
2: ก็ใช่ไงล่ะ
0: ไหน
1: นี่ไง
0: นี่
1: นี่
0: เอาโอเคเลยมา
2: เปิดย่างเปิดแล้วไป1 2 3ไป

0: หายเครียดละ
1: หายแล้วสบายแล้ว
0: หายเครียดละ
1: ทุกคนนักข่าวเครียดเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยวิป
2: แล้วก็เดี๋ยวกลับมาปุ๊บสุภาพโอสถ
1: สุภาพโอสถมีเพลง
2: เราจะเอายามานวดพุง
0: ใช
2: ่ในระหว่างจัดรายการเพราะเรารู้สึกว่าข่าวมันแรงมันหนักแล้วก็จะเอายาจากสุภาพโอสถมานวดคลึงยาหม่องยาอะไรมาน
1: ี่อ๋อนี่ไงสุภาพโอสถนี่เขามีหลายอย่างเลย
2: เขามีหลายอย่าง
0: เธอแต่น้ำมันนั้นอ่ะ
1: ดีมาก
0: ดีมากนะ
1: ดีมาก
2: บอกลูกค้าด้วย
1: เออ
2: ว่าต้องมี
1: สุภาพโอสถ
0: คุณ
2: เออ
0: เอออ
2: ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: เพื่อนเพื่อนช่วงนี้น้ำมันแพงไหม
9: แพง
8: ราคาตั๋วบางทีก็แพงเนาะ
10: ถูก
8: นะครับเที่ยวทีเราก็ต้องคิดเยอะขึ
10: ้
8: นแต่ตอนนี้เนี่ย
10: ยังไงเธอเล่าสิ
8: มีข่าวดีมาแล้วกับเวียดเจ็ตออนไลน์ทราเวลแฟร์จ้ะ19ถึง31พฤษภาคมนี้เขามีโปรใหญ่แห่งปีจัดเต็มตั๋วราคาพิเศษกว่า1ล้านที่นั่ง
10: รอด
8: ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มต้น0บาทสูงสุด1ล้านที่นั่งสูงสุด1ล้านที่นั่งพูดตรงกันสูงสุด1ล้านที่นั่งนี่ใครมีแผนเที่ยวเตรียมจองได้เลยแบบยาวๆนะครับตั้งแต่1สิงหาคม69ถึง20ตุลาคม70วางแผนล่วงหน้าแล้วเที่ยวแบบคุ้มๆไม่ต้องรอโปรรอบหน้าโปรเด็ดรอบนี้เนี่ยมีดีลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะลด 10% ไม่มีขั้นต่ำสำหรับใครที่อยากจองที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวคุณกรอกโค้ดนี้ VZ Travel 10VZ Travel แล้วก็10ผ่านเว็บไซต์ VietJet Thailand เธอจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกแล้วแล้วใส่โค้ดนี
10: ้
8: ที่พักลด 10% กิจกรรมลด
10: 10%
8: VZ Travel 10ไปกอกนะบอกเลยช่วงนี้ของแพงก็ไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะ VietJet จัดให้ราคาดีแบบนี้จับต้องได้รีบจองก่อนเต็มดีลดีแบบนี้มีจำกัดจองได้เลยที่ www.vietjetr.comวิเศษอาวิเศษอาไงเคยฟังไหม
10: เคย
8: มา
11: ค่ะ
10: เครื่องแบบก็สวยดี
8: ใช่วิเศษอาวิเศษอาไง
11: มาถึงเรื่องราวที่เรานี่นะคุณ
8: แป๊บนึงแป๊บนึงไปกอกในเว็บพ่อไม่ใช่มากอกในหน้าแชทพ่อเซเลบบาร์ไปกอกในเว็บวีซ่าทราเวล10ไปกอกในเว็บไม่ได้มากอกในช่องแชทไปซื้อตั๋วเขาก่อนแล้วไปจองโรงแรม
11: ขอโทษนะเมื่อก่อนในนี้มาเอาอะไรเอ่ย
10: ขนาดในประเทศได้ไหมคะเนี่ยเธอเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่แล้วนะเธอต้องตอบด้วยในประเทศได้ไหมคะ
12: ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนค่ะ มีหลากหลายเส้นทางการบินนะคะคุณอยากไปไหนคะปลายทางไปที่ใดคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ
11: แล้วเดี๋ยวนี้โทรไปนะไม่ค่อยมีคนรับนะเป็น AI
10: ใช่ใช่ใช่
8: นะคะ
11: พูดคุยกับ AI ค่ะ
8: ไปดูคลิปนี้ดีกว่าคลิปนี้ทำให้ฉันเวียนหัวแล้วก็อยากจะกรี๊ดออกมาน
10: ี่โอ้ฉันคิดว่าคนเรามันจะดันทุลังอะไรขนาดนั้นวะเข้าใจไหม
11: พอดันไปเสร็จแล้วสุดท้ายมึงก็ต้องถอยหลังกลับไปอย
10: ู่
11: ด
10: ี
8: อยากเปิดเพลงพี่ชาเลย
11: ว่า
8: ความดันทุรังสู
11: งลงมาหน่อย
8: เออไปดูคลิปเดี๋ยวไปดูคลิปไปดูคลิป
10: ค่ะ
11: ล
10: ใครที่ฟังวิทยุนะคะภาพที่เราเปิดนะตรงแยกอโศกเพชรบุรีเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม
11: น่าดู
10: นะเสร็จแล้วเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอ่ะก็ตอนเนี้ยไม้กั้นมันลงทั้งสองฝั่งแล้วแต่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเขาไม่ยอมเพราะรถไฟยังไม่มาเขาอยากไปแต่เขาก็เลยมีไม้กั้นกำลังติ้งติ้งติ้งลงมาแล้วก็ไปโดนตรงคอเขาพอดีเลย
8: เธอแล้วหมวก
10: กันทุลักจะไปต่อ
8: หมวกกันน้องอ่ะมันไปคาไว้เลยอ่ะแล้วน้ำก็จะดันทุลังไปต่อ
11: สรุปไปไม่ได้ก็ต้องถอยล่ะ
10: ก็ต้องถอยแต่ฉันก็ไม่เข้าใจนะอีมอเตอร์ไซค์ฝั่งนั้นก็ยังจะไปกันอีกนะ
11: ก็
10: ยังไงไปอีกนิดนึงแต่มาเนี่ย
11: ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุแล้วโดนเหยียบอีกก็เดี๋ยวไงป่ะโทรรถไฟอีก
8: ก็ฉันถึงบอกไงว่าแม้จะขาดเอาลงแล้วแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
11: ยังมุด
8: ก็ยังมุด
10: แล้วเธอรู้ป่ะอีไม้กั้นทำไมมันเปี้ยว
11: ก็นั่นไง
10: มอเตอร์ไซค์ทั้งหลาย
8: ก็ใช่ไง
10: แล้วก็ล่าสุดน่ะเขาพาไปดูนะสุสานอีไม้กั้นเนี่ย
11: เยอะ
10: ท
11: ั
10: ้งราชปรารภแล้วก็แยกอโศกเพชรบุรีเอาไปกองตรงสอนตรงแถวสถานีมักกะสันเป็นร้อยๆเหล็กนะเป็นร้อยๆอันไม้ที่แบบ
11: เขาเรียกอ
10: ะไรแล้วก็มีไอ้ที่มันล้อเลื่อน
11: อ
10: ่ะเขาใช้ล้อเลื่อนด้วยก็พังอยู่นั้นอ่ะเป็นเพราะรถยนต
8: ์ก็ใช่ไง
10: ชน
11: ใช่
10: มอเตอร์ไซค์อุทโธชน
8: ไม่เราประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือพอได้ยินเสียงได้ยินไฟได้ยินเสียงเห็นไฟไม่หยุดนะแต่เร่งให้เร็วขึ้น
10: ใช่
8: ทำไมยูไม่หยุดอ่ะ
10: พี่เกดก็ไม่เข้าใจอ่ะทำไมยูไม่หยุดนะ
8: ไอ้ไม่เข้าใจเลยอ่ะยูไม่หยุดอ่ะ
10: อ
11: ยากได้ซีนเหรอแต่ซีนอยู่แย่มาก
8: ใช่การแสดงอ่ะถ้าเฟกมันดูออกบีโกรธรายการ
10: บีไม่ฟังละค่ะ
8: บีโกรธโกรธที่ไม่โกรธสติปิดแบบนี้
10: ถ้าไม่ฟังถ้าไม่ฟัง
11: อยากได้แบบไหน
10: บ
11: ี
10: ใจเย็นๆ
11: อยากได้การ
10: เป็นอะไรเป็นอะไร
8: อย่าอินเกินเกิดอย่าอินเกิน
11: โทรไปหาอันนาโอมิมาโทรไปมาโทรหาอันนาโอมิมา
8: ใช่ไหมล่ะ
11: แต่พี่อยากได้แบบนี้ค่ะขอไม้กั้นแบบเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่น
8: ไฮแฟชั่นน้อยแต่มากเรียบแต่โกไฮแฟชั่น
10: ฝึกเล่นลิมบล็อกกันเหรอคะ
8: นาคาเธอโชคดีนะเขาไม่เรียกว่าบาดเจ็บอ่ะเดี๋ยวบาดเจ็บขึ้นมาก็มาโวยวายอีกว่าไม้กั้นทำ
10: ฉันรู้สึกว่าไม้กั้นอ่ะควรเป็นนี่เลยมะ
11: เหล็ก
10: แหลม
11: ไม่ที่ฉันเห็นที่จีกับญี่ปุ่นน่ะนางเป็นอัตโนมัติเลย
8: นางเป็นเหมือนประตูรั้ว
11: ใช่แล้วปิดเลย
10: ฉันว่าของประเทศไทยอ่ะต้องทำเป็นประตูรั้วแบบตึกแถวจีนแล้วแหละ
11: ฉันอย่างงี้เอางี้เลยดีกว่าเธอ
10: เข้าใจปะ
11: เป็นอันนี้เลยตะปูเรือใบ
10: ขับไป
11: ขับเรือยางระเบิดเลย
10: ให
11: ้
10: แบบ
11: พอวอติ้งใช่ไหมเป็นแหลมๆเป็นตะปูเรือใบโผล่ขึ้นมาเลย
8: โอ้ดีเหมือนกัน
10: เนี่ยจะได้ไม่กล้า
11: เอาสิเอามาขับมาลอย
8: โมโหนะบางทีอ่ะ
10: หรือต้องใช้แบบอินเดียกระบองตี
8: มึงตีสิ
10: อินเดียทำอย่างนี้จริ ง
11: ๆกระโดดเลยฉันเห็น
8: ป
11: ลาก
8: ระโดดไป
11: เท่กระโดดขึ้นไปบนรถฉันเอากระบองตีไล่กลับมา
8: เลิศเน
11: า
8: ะ
11: เหมือนตีหมูตีหมาต้องการแบบนั้นหรอ
10: เพราะว่าเขาไม่มีระเบียบไงตำรวจก็เลยเอากระบองตี
11: เธอจะเอาอย่างนั้นจริงๆหรอคนไทยคนกรุงเทพเธอจะเอาใครเขาเอากระบองตีเหมือนหมูเหมือนหมาจริงๆหรอฮานที่เขาพูดไปแล้วเราต้องเชื่อฟังสิเข้าใจไหมเนี่ยบ้าตะปูเรือใบบวกหนึ่งค่ะที่เธอเปิดเลยพอมาตีพุ่งขึ้นมาเลยค่ะไปตะปูระบายเลย
10: ให้ยางแตกกันไปเลย
11: เออเข้าใจป่ะถ้าเกิดมันไม่รู้ความขนาดนี
8: ้นี่ไงคุณธนเทพเสิร์ชสิริตระกูลชื่อคุณธัญเทพเสิร์ชสิริตระกูลบอกว่ามันไม่อยู่ที่ระบบครับ
11: มันอยู่ที่
8: สันดาน
11: เอาใหม่ออกเสียงใหม่มันไม่ได้อยู่ที่ระบบครับมันอยู่ที
8: ่สันดาน
11: นี่อยากให้รู้นะ
8: เซเลบบาร์บอกเลย
11: เออ
8: เล่นอะไรกันอ่ะด่าๆกันแล้วตัดเด็กพี่แล้วไม่โอกาสเขาไฟด้วยคิดเหรอว่า EP นี้ออนน่ะจะไม่โดนรับรองโดนถล่มแน
10: ่นี
11: ่แล้วเซเลบบาร์น
8: ะอ่านแค่ประโยคแรกตอนแรกนึกว่าด่าพวกเรา
11: เออ
8: ไม่ใช่
10: เล
8: ่
10: น
8: ปรากฏเล่นด้วย
11: ใช่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเธอไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันอันตรายจริงๆนะแต่พอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็โทษอีกโทษขิงโทษขาโทษฟ้าโทษลมโทษหา
10: ก็เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม
11: เลิศคุณสุกัญญาไส้หลีโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองค่ะ
10: เราต้องดูตัวเองตัวเราก่อนตัวเราก่อนมีความรับผิดชอบหน่อยการจราจรอะไรประมาณเนี้ยดูแล้วก็เครียด
8: เธอมาดูเรื่องราวของคนรักสัตว์สะเทือนใจหน่อยดีกว่าล่าสุดเธอชาวต่างชาติคนหนึ่งจับลูกลิงยัดเป้ากางเกงกัดหูทรมาน
10: อยากให้ลิงมันกัดมากเลย
11: กัดหลังหูมันไปซะเลยให้ขาด
8: เนี่ย
10: ลิงมันควรกัดไหม
8: เนี่ยมันมีคลิปหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นคลิปชายชาวต่างชาตินะครับเราลิงอ่ะเธอลูกลิงตัวนิดเดียวเองอ่ะตัวแบบ2ฝ่ามืออ่ะเธออ
11: ยากรู้ว่านางไปหยิบไปจับ
8: ไปเอามาจากไหนเนาะนะครับในคลิปเนี่ยเห็นชาวต่างชาติคนนี้จับลิงน้อยยัดใส่กางเกงบริเวณเป้าวางขาหากลิงน้อยดื้อหรือซนเนี่ยก็จะถูกตีบางทีกัดด้วยไม่ใช่ลิงกัดนะ
11: คนกัด
8: คนกัดหูลิง
10: แต่ลูกลิงมันน่ารักเนาะ
8: นี่
10: เธอลูกลิงมันน่ารักเนาะ
8: ใช่ลูกลิงมันเอ็นดูไงมันเหมือนเด็ก
10: กระแ
11: ดเธอฉันว่านางไปเอามาแถวนี่แหละชลบุรีบางละมุงนี่แหละ
8: เนี่ยเราลูกลิงตัวนี้ก็เกิดการหวาดกลัวนะครับชาวต่างชาติรายนี้เนี่ยชอบเดินท่องเที่ยวราตรีบริเวณกลุ่มบาเบียย่านตลาดล้มโพจอมเทียนสาย2อยู่ที่ชลบุรีนั่นเองนะครับชาวบ้านชาวช่องนักท่องเที่ยวเห็นเขาก็ไม่พอใจสิมันเกิดความสงสารเจ้าลิงน้อยตัวนี้ก็เลยนำหลักฐานเนี่ยส่งร้องเรียนต่อสื่อมวลชนในพื้นที่ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาวจุธามาศผู้ถ่ายคลิปนี้ ระบุว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นคือ14พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนั้นเนี่ยนั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อนภายในบาร์เบียย่านตลาดล้มโพนี่แหละก็เห็นชายชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่ไม่สวมเสื้อนะนุ่งแต่กางเกงขาสั้นเดินจับเป้าตัวเองตลอดเวลาพอมาถึงร้านที่เธอนั่งอยู่ก็ควักออกมา
11: ควักลิงนะ
8: ควักลิงสิ
10: เอาลิงเก็บไว้ที่เป้า
8: ไม่ใช่
11: ฉันตกใจนะถ้าฉันเป็นคุณจุธามาเพราะฉันก็ควักเอาอุ้ยงูหรือเปล่าอนาคอนดาหรือเปล่าลิง
8: ลิงตกใจทำไง1 2
11: โอ
8: ้โห
11: เนี่ย
8: ปากต้องอย่างงี้ด้วยเหรอ
11: acting
8: 1 2โอ้โอ้ตายแล้ว
10: ตกใจ
8: ตกใจนะครับเนี่ยแล้วคุณจุธามาบอกเลยบอกว่าตอนนั้นน่ะลิงอ่ะสภาพอิดโรยแล้วนะ
11: ก็โดนเล่นทั้งวันฉันว่า
8: ใช่มันต้องเพลียมือเพลียอะไรแล้วใช่หวาดกลัวแล้วก็พยายามวิ่งไปยังโต๊ะต่างๆเพื่อหลบหนีแต่สุดท้ายอีชาวต่างชาตินี่ก็ไปจับมาได้น่าดูโอ๊ยไอ้สงสารน่ะ
10: เราเลี้ยงลิงได้ไหมตามหลักแล้วว่ามันเป็นสัตว์สงวนป่ะ
8: ลิงบางประเภทเลี้ยงได
10: ้อ๋อ
8: ลิงบางประเภทเลี้ยงได
11: ้
8: ซื้อได้ซื้อมาเลี้ยงได
10: ้แต่ไม่สามารถจับจากธรรมชาติได
8: ้ไปจับจากลพบุรีอย่างเงี้ยไม่ได้
10: ไม่ได
11: ้สมมุติแต่ฉันว่
10: าลพบุรีกูก็ไม่จับ
11: มึงโดนกัดนะมึงโดนกัดนะเดี๋ยวมันพาพวกมานะไม่แต่ฉันว่าอีชาวต่างชาติคนนี้ไปจับมาแถวมาแถวพวกสารพวกอะไรหรือเปล
8: ่
11: า
8: ไม่แต่ฉันว่าลิงเนี้ยเป็นลิงแบบลิงพันน่ะลิงเลี้ยงอะแก
10: เนาะลักษณะเหมือนลิงเลี้ยงแต่เขาบอกว่าสัตว์ที่เหมือนพวกได้คุ้มครองแล้วก็ยอดนิยมที่ขออนุญาตเลี้ยงได้ก็มีลิงแสมลิงกังพวกลิงพวกนี้ป่ะลิงลมนางอายอย่างเงี้ย
8: นางอายอย่าเลี้ยงได
10: ้
11: เขาบอกว่าเลี้ยง
8: ไม่แต่อย่าไปเลี้ยงเลยไหมไม
10: ่มันไม่ควรฉันมองว่าลิงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะ
8: ใช่
10: มันควรอยู่ในป่าม
11: ันควรอยู่ในป่าจริง
8: ๆสัตว์ป่าควรอยู่ในป่าเธอ
10: ใช่
8: เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวป่าเธอแมวจรเยอะแยะไปเธอไปช่วยป่ะ
11: ถ้าอยากเลี้ยงลิงอย่างที่บอกล่ะหมาแมวปลาเปอร์อะไรนี้ดีกว่าลิงมันดูแปลกไปนิดนึงแต่เธอก็อย่างว่านะบางคนมันชอบแบบแปลกๆอ
10: ่
11: ะ
10: ใช่อันนี้ไม่รู้เขาเลี้ยงไว้หรือยังไงวะแต่เขาจับใส่เสื้อผ้าด้วยนะ
8: ไม่ใช่แต่สงสารน้องอ่ะแก
10: เลี้ยงน้องเลี้ยงแบบไม่ถูกวิธีไงแก
8: ไม่แกแล้วน้องยังเด็กมากแล้วน่าสงสารนะ
10: ใช่แล้วพาน้องมาผับอ่ะอายุไม่ถึงด้วย
8: ไม่ใช่แล้วประเด็นคืออะไรเขามากะจะเอามาเรียกเงินเหรอเธอ
11: ฉันว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเอามาโชว์ออฟสาว
10: เพราะว่าฉันรู้สึกว่าเขาใส่เสื้อผ้าให้ลิงอ่ะฉันว่าสัตว์เลี้ยงเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าคนนี้น่าจะอยู่พัทยาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงอะไรประมาณนี
11: ้ก็ฟรีวีซ่าไงอยู่ได้หลายวัน
10: ก็คงประมาณนั้น
8: แกหลงสูงอ่ะ
10: แต่ฉันว่าอาจจะไปแบบซื้อมาหรออ
11: าจจะซื้อมาหรืออาจจะจับมามีสองกรณีแหละถ้าไม่ซื้อก็คือจับมาตามธรรมชาติแล้วเอามาเลี้ยงฟีลแบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเอามาโชว์ออฟสาวไงสาวบาร์เบียน่ะเธอกล่าวว่าควักออกมาแล้วสาวตกใจโอ้ my god
10: แล้วก็มาเล่นกับลิง
11: เข้าใจป่ะฟีลนี้แล้วเขาเดินมาไม่ใส่เสื้อใส่ผ้า
10: แต่ฉันน่ะไม่ชอบเลยฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้วชอบแบบใส่เหมือนกางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถอดเสื้อ
11: มันอากาศร้อนไงเธอเขาก็ฟีลบ้านเขาเวลาเขาอาบแดดก็อย่างนั้นแหละ
8: แต่หน้าดีๆก็ชอบนะ
10: หรอมัน
11: วันที่วิ่งเวิ้งอะไรอย่างเงี้ยเธอเขาจะไปภูเก็ตมันตรงนี
10: ้ไม่แบบวิ่งริมหาดฉันโอเคแต่แบบขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในเมือง
11: ก็ฟิลเขาไง
10: เดินตลาดอย่างเง
11: ี้
10: ย
11: มันก็อาหน้าเธอ
10: แต่ไม่ควรแม้
11: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางครั้งฉันจะเคยเห็นแล้วแถวอโศกอะ
10: หรอถอดเสื้อ
11: ถอดเสื้อแต่ว่าใส่กางเกงขาสั้นนะเขาคงแบบอยากอาบแดดแหละฉันก็อยากจะเข้าไปแบบมีอะไรให้ช่วยไหม
10: แบบโอเควิ่งริมหาดถอดเสื้อฉันเก็ตนะเพื่อแบบวิ่งเสร็จเขาก็จะลงว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยตอนที่เดินตลาดมันในชุมชนนะมันดูตลก
8: แกแต่ by the way นะ
10: ยังไง
8: ของฉันขายดีมากนะสินค้าเฟอร์นิเจอร์ฉันน่ะ
10: นี่ไงคนติดต่อเยอะแล้วใช่
8: คนติดต่อ DM มาเยอะมากขายไปได้หลายชิ้นแล้วนะเธ
10: อ
8: ใครที่กำลังหาของตกแต่งบ้านในสไตล์ที่ดูสวยงามนะครับไปเปิด IG อ่องได
10: ้ห้องโล่งยังอ่ะ
8: โล่งแล้วจ้า
10: แล้วถ้าเอาของไปเก็บที่ไหน
8: หลังจากที่หมกห้องมาเป็นเวลา7ปี
10: อ่องฉันเคยบอกเธอตลอดนะนี่คือแนะนำเพื่อนบอกว่าเพื่อนใหญ่บ้านอ่ะแม่เพื่อนไม่เคลียร์คอนโดแล้วปล่อยเช่า
8: ไม่เอาไว้เก็บของ
10: ตลกมาก
11: แล้วก็คือขายใช่ไหมเนี่ยคือขาย
8: เนี่ยคือจะขาย
10: เ
8: ดี๋ยวรีโนเวทก่อนรีโนเวทให้สวยแล้วขายแล้วตอนประกาศขายเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีแต่ตอนเนี้
11: ย
8: เราเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เคยอยู่ในห้องของเราที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยมากและเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นมือสองจริงนะ แต่แกเข้าท่าห้องใหม่ปะ
10: แต่มันยังดีอยู่เลย
8: มันตั้งอยู่เฉยๆ
10: ใช่มันใหม่มาก
8: มันตั้งเฉยๆในห้องอ่ะ
10: สวยมาก
8: นั่นแหละเธอไปดู
10: แต่มันเป็นสไตล์ฉันเลยนะ
8: เป็นสไตล์เธอ
10: แล้วหัวม้าขายไปยัง
8: ยัง
11: ซื้อส
10: ิอยากได้เชิงเทียนฉันจะซื้อเชิงเทียน
8: จะเอาจริงป่ะเนี่ย
10: เอาจริงๆ
8: ถ้าเอาจริงจะลดราคาให้แล้วก็จะเก็บของไว้ให้เลยจะได้ไม่ขายแล้ว
10: เอาเชิงเทียนเอา
8: โอเคจบ
10: กำลังคิดอยู่จะวางไหน
8: เอาเธอ
11: หัวนอน
8: ไ
11: ง
8: มันสูงขนาดนี้นะ
10: ฉันก็วาง
8: เอาไปตั้งอยู่ข้างกับ
10: ตรงไหนไอ้นี่
8: เตาผิงเธอได
10: ้เออได้
8: หรือจะเอามาตั้งฝั่งที่เป็นโซฟาเธอก็ได้
10: เนี่ยฉันกำลังคิดอยู่ว่าฝั่งโซฟา
8: ฝั่งโซฟาเลิศ
10: ฝั่งโซฟา
8: ฝั่งโซฟาเลิศ
10: เออ
8: เข้าไปดู
11: นะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อ
10: ค่ะ
9: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภัณ

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ

0: ็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวมาเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถ
4: อ่ะมา
5: เธอมีเรื่องมาเตือน
4: เรื่องว่า
5: คือเดี๋ยวนี้คนชอบไปซื้อผลิตภัณฑ์พวกแบบว่าเสริมอาหารที่ไม่ได้รับ
4: เขาเรียกว่าไม่ได้ออยไม่ได้รับมาตรฐานโอเวอร์เครมพูดง่ายเถอะ
5: คือล่าสุดนะออยออกมาประกาศเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงเนี่ยโฆษณาโอเวอร์เครมโฆษณาเกินควรว่าแบบกินตัวนี้เป็นเม็ดฟู่แล้วจะช่วยแบบลดเรื่องของระดับน้ำตาลในลงในเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งออยออกมาเตือนเลยว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต้องกินยาค่ะ
4: ใช่ต้องกินยาเบาหวานค่ะ
5: ต้องไปหาหมอค่ะและรับใบสั่งยาจากแพทย์นะคะไม่ใช่หาทานเองแล้วก็อันเนี้ยมีผู้ป่วยมากกว่า1ล้านคนไว้วางใจนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าอีเม็ดฟู่อันเนี้ยยี่ห้ออะไรรู้ไหมคังดอง
6: คังดอง
4: แค่ชื่อก็ไม่กล้ากินแล้ว
6: ใช่แค่ชื่อก็งงแล้วว่าย
5: ี่ห้อคังดอง
4: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ไม่ไหวแล้ว
5: เดี๋ยวขอกินคังดองก่อน
4: ขอกินคังดองฮะเอาอันเป็นแซลมอนดองน้ำปลาหรือเปล่าคะคังดองอ่ะเธอ
5: เป็นเม็ดฟู่ยี่ห้อคังดองแล้วโฆษณาเกินควรค่ะเป็นโอเวอร์เคลมบอกว่าจะช่วยเรื่องของลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไวมากเธอแค่โฆษณาก็ผิดแล้วว่าก
6: ว่า1ล้านคนไว้วางใจ
5: เขาไว้วางใจ
4: ฉันว่าแอปไม่มีหรอก
5: ล่าสุดอย.เลยออกมาเตือนนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีตาคังดองเนี่ยสถานผลิตภัณฑ์เขายกเลิกผู้ประกอบการไปแล้วตั้งแต่ปี69วันที่23เดือน3ปี69เท่ากับอย.เนี่ยไม่มีอย.แล้วนะคะอันนี้ก็โฆษณาที่มันเกินควรด้วยหลอกลวงผู้บริโภค
6: ไม่เลิศ
5: ไม่เลิศอันนี้บอกให้ระวังด้วยแล้วก็มีการจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายอยู่ตอนนี
4: ้ให
5: ้ตรวจสอบอย่างเข้มข้น
4: ถ้าเกิดยี่ห้อนี้นะเป็นยาทาแก้คันในล้มผ้าใช้สื่อ
5: คันดอง
6: เพราะคังดองไง
4: คันดองเข้าใจปะเป็นแบบยาทาสำหรับท่านผู้ชายที่แบบว่ามีแบบในล้มผ้ามีการอับและเกิดความชื้นคันดอง
6: มีคนบอกว่ามันทำมาจากปลาหมอคังดำหรือเปล่า
5: คังดอง
6: คังดำคังดอง
5: ถ้าเกิดมีความสงสัยอะไรติดต่ออย.ได้เลยนะคะไปที่1556ค่ะโทรไปได้เลย
4: สอบถามก่อนถ้าไม่แน่ใจอ่ะเธออย่าเพิ่งไปเอาอะไรเข้าปากสีสัว มันน่ากลัวของพวกเดี๋ยวนี้มันมีในตลาดมันมีเยอะแล้วในตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เธอเอาดารามาทำเป็น AI อ่ะ
5: คือชื่อก็บอกอยู่แล้ว
4: ขมิบปากอ่ะ
5: ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา
4: เราต้องกินอะไรที่มันหลักๆไปก่อน
5: ถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณต้องไปพบแพทย์ทานยาประจำอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ใหญ่เป็นนะเธอชอบลดยาชอบลดยาเอง
6: ชอบทำเองคิดเองทำเองลดเอง
5: เป็นแพทย์หญิงกันไป
4: คิดเองเองเก่ง
5: ลดยาเองอย่างนี
6: ้ทำเองเองเก่ง
4: เ
6: ก่ง
4: ใช่เก่ง
5: ดังเหมือนเพลงชัยนี่หรือเปล่าคะดิงดองดิงดองร้องไงวะเพลงนั้นนะ
4: ดิงดิงดิงดิงดิงดิงอะไรน่ะคันดอกคันดอกเดี๋ยวจะเปิดยาแข่งชื่อคันดอ
5: ดาด้าพาช็อปไม่มีจ้ะดาด้าพาช็อปขายแต่สกินแคร์ค่ะ
4: ไม่มีคันดอนะคะไม่มีคัน
5: ไม่มี
4: คันดอกอะไรไม่มีนะคะจะกินอะไรต้องระมัดระวังนะลูกหนา
6: เธอเวลามีมาม
5: ี
4: เหลือกี่นาทีอ่ะ
5: อีก2อีก3นาทีทันปะล่ะ
6: ทันไ
4: หมเอาใหม่พัชรีก่อนม
6: าอ่ะได้
5: อ
6: ัน
5: นี้ชั่วโมงหน้า
4: ชั่วโมงหน้าดีกว่า
6: ได้ได
4: ้ใส่สกอต
6: อ่ะใส่สกอตไปชั่วโมงหน้านะ
5: ใหม่พัชรีนะคะคือเป็นใหม่พัชรีคือใครหมอลำชื่อดังเขาออกมาขอความเห็นใจแฟนเพลงงดนำสิ่งมีชีวิตมามอบให้หน้าเวทีนะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีแฟนคลับแปลกๆเขาจะเอาของมาให้หน้าเวทีล่าสุดใหม่พัชรีได้หมูแบบมีชีวิตอะ
5: เหมือนใครนะก้องห้วยไล่
4: ก้องห้วยไล่พี่ปามีมันเริ่มมาจากพี่ปามีก่อนแรกๆอะ
5: ใช่ไหม
4: ที่จะได้รับเพื่อของแปลกๆอย่างเงี้ย
6: แต่แกการเอาหมูมาให้เขาแล้วหมูตกซาเล้งแล้วหมูขาหักอะสงสาร
4: มันไม่ได้นะเข้าใจป้า
5: เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เขาทำให้เขาเครียดเลยนอนไม่หลับเลยสงสารหมูต้องเข้าเฝือก
4: แล้วการเป็นการเป็นบาปเขาว่าแกมันไม่ใช่ว่าไปเป็นมีมนะมันเป็นบาปเขา
6: ใช่ลูกหมูลูก
4: เข้าใจป้าม
6: ันเป็นสิ่งมีชีนะ
4: บางทีจะเอาอะไรมาให้อย่างคำนึงถึงแค่ความแปลกเธอเอาความเป็นจริงด้วยมาม่วงมาม่วงโอเคได
5: ้เท่าแต่เวทีหมอลำอะสนุกนะ
4: หน้าฮานไง
5: สนุกนะ
4: เข้าใจป่ะหน้าฮานเขาเรียกว่าเต้นหน้าฮานบางคนเล่นจน6โมงเช้านะ
5: ใช่
4: ตี5 6โมงเช้าบางคนนะต ตอนมาสวย
5: ขากลับล่ะ
4: ศพเลยค่ะโคลนเคินพอกตัวน่ากลัวไปหมด
5: ชอบไปที่หมอนลำไฟมันสวยนะเธอไฟส่องแบบเต็มที่มากเลยอ่ะ
4: กองห้วยไร่ได้วัวใหม่พัชรีได้หมู
6: ไม่เอาเธออย่าเอาของมีชีวิตมาให้ก็เลยมันไม่ลดอ่ะ
4: อย่าเลยหนูเอาแบบธรรมดาธรรมดาพอ
6: เหมือนน้องหมาตอนคบกันซื้อให้กันเซอร์ไพรส์กันพอเลิกกันไม่มีใครเลี้ยงอ้าเป็นหมาจรไปเลย
5: เออจริง
6: สงสารไหม
5: มันเหมือนแบบมีลูกแล้วต้องตกลงอ่ะว่าเลิกกันแล้ว
6: ใ
5: ครจะรับเลี้ยง
4: ไม่ต้องอันนี้คิดตุ๊กตงตุ๊กตาง่าย
6: ๆเออ
4: ดอกมงดอกไม้ง่ายๆไม่ต้องว่าไอ้เบบเบบแทนมันแทนลูกเรานะตอนหลักกัน
6: แต่พอเลิกกันอ่ะเกี่ยงกันไม่มีใครเลี้ยงอีกสงสารเขาไง
5: แต่เห็นด้วยคุณใหม่บอกว่าอย่าเอาแต่คอนเทนต์เนาะภาระศิลปิน
6: จริงแก
4: ถูก
6: นะครับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะจ๊ะขอบคุณด้วยชั่วโมงนี้ครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
4: โอเคเซเลบาร์พูดมีเหตุผลให้เงินจบ
6: เงินเท่านั้นที่ not everything
4: เพื่อแต่เพลงล่าสุดของพี่อะไรนะ
5: เปิ้ลเปิ้ล
4: ไม่เท่าไหร่นะดูเงียบ
5: ๆรอ
4: เขาเพิ่งออกมา
6: อีกแล้วเหรอ
4: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะให้ฟัง
7: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์

0: FM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุ้มโอ่ง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุ้มโอ่ง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะสหภาพรถไฟแจงปมใบอนุญาตขับรถไฟอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เร่งรีบต้องมี
13: เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนสั้นอีกที
0: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
0: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
3: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยออกแถลงการโต้อธิบดีกรมขนส่งทางรางชี้พนักงานมีใบอนุญาตแต่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบใบอนุญาตใหม่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่อธิบดีกรมการขนส่งทางรางให้ข่าวว่าพนักงานขับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุไม่มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลดังกล่าวขาดการอธิบายบริบทและข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนได้สร้างความสับสนต่อระบบการทำงานของพนักงานขับรถไฟและทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดไปอย่างกว้างขวางว่าพนักงานขับรถไฟปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีใบอนุญาตหรือขาดคุณสมบัติสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นจะต้องแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีการทำงานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนโดยประเด็นสำคัญคือการหยุดขบวนรถวันดังกล่าวขบวนรถมีหน่วยลากจูง578หน่วยความเร็วไม่เกินพิกัด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางสามารถหยุดขบวนรถได้ตามปกติประมาณ200เมตรไม่ใช่2กิโลเมตรพนักงานขับรถไฟได้รับการฝึกฝนทดสอบแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามพรบการรถไฟบุคลากรทุกคนมีมาตรฐานและมีกฎหมายรองรับสถานะการทำงานมาโดยตลอดโดยพรบการขนส่งทางรางมีบทเฉพาะการมาตรา156คุ้มครองสิทธิพนักงานขับรถเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบใบอนุญาตใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการสาธารณะและในปัจจุบันได้ดำเนินการตามขั้นตอนยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางรางแล้ว951รายได้รับใบอนุญาตมาแล้วเพียง208รายทั้งนี้ในความเป็นจริงพนักงานขับรถไฟที่เหลือรวมไปถึงพนักงานในขบวนรถที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงถือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ชอบด้วยกฎข้อบังคับของการรถไฟและกฎหมายทุกประการไม่ใช่ผู้ขับรถไฟที่ไม่มีใบอนุญาตตามที่กรมการขนส่งทางรางได้สื่อให้สังคมรับรู้ซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ในช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาตัดสินใจระงับแผนการโจมตีอิหร่านที่เดิมจะมีขึ้นในวันนี้เพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาตามคำขอของบรรดาผู้นำชาติอาหรับพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการขยายเวลาหยุดยิงก็ตามขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากการสู้รบที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคมทะลุ 3,000 คนแล้วสหประชาชาติเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น105คนและมีผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้ออีกเกือบ400คนส่วนในยูกันดาศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา2คนและเสียชีวิต1คนเกิดเหตุมือปืนวัยรุ่น2คนยิงใส่ผู้คนที่ศูนย์กลางศาสนาอิสลามและมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนส่วนมือปืนทั้ง2คนเจ้าหน้าที่พบว่าเสียชีวิตในรถยนต์คาดเป็นการทำร้ายตัวเองนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
6: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างค้างเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
3: มาแล้วจ้าเธอจ้าโอ้ my gosh
4: เธออยากดูเหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: อะไร
3: นี่ไงอันดับ3นะ The Weeknd Live Bangkok นะคอนเสิร์ตของ Weeknd นั่นเองนะคะเจ้าพ่อไอคอน R&B นะคะหลายๆคนถึงขนาดทำไมรู้ไหมเธอไปบนบานศาลกลาง
5: ขอให้ได้บัตร
3: แล้วเปิดรูปดู Weeknd แล้วบอกว่าขอให้หนูกดบัตรให้ได้เถอะเพราะอยากซื้อบัตรในราคาปกติไม่ได้อยากซื้อรีเซลเปิดขายแล้ววันที่21พฤษภาคมนี้ขอให้หนูเป็นหนึ่งในนั้นเถอะจ้าน
6: ี่แหละจ้าก็ใครที่3อยากจะเข้าไปติดตามเรทเพิ่มเติมนะก็เข้าไปดูได้เลยที่แฮชแท็กนี้ครับ The Weeknd Live in Bangkok
3: นะ
5: ค่ะ
6: อันดับ2ครับ True 5G X ตีตีป๋อนั่นเองนะครับก็ True 5G เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดอย่างเป็นทางการก็ดึงคู่จิ้นสุดฮอตตีตีป๋อเนี่ยมาเป็นตัวแทนความแรงเจนใหม่ของ True นั่นเองนะครับใครที่สนใจติดตามชมความน่ารักกุ๊กกิ๊กกิ๊บกิ้วนะครับก็สามารถไปดูในแฮชแท็กนี้ได้ True 5G X ตีตีป๋อครับ
3: น่ารักจริงๆ
5: น่ารักน่ารักมากน่ารักมากน้องน่ารักจริงนะ
3: ตอนนี้งานแน่นเลยนะ
5: มาก
3: ตอนนี้ตีตีกับป๋อตอนนี้ว่างแค่ลูกตาอย่างเดียว
5: จริงคิวแน่นมาก
3: อ่ะจริงๆอันนี้ตอนนี้ว่างแค่ลูกตาอย่างเดียวน้องนำพรีเซนเตอร์นะน้องมีครบหมดแล้วตั้งหัวจรดเท้า
6: ใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
6: หนาขาอันดับหนึ่งเป็นอะไรอ่ะ
5: MC คมชัดเล็ก
6: ประเด็นของ MC คมชัดลึกใช่ไหม
5: ใช่เขาก็แบบเป็นคนเป็นสิ่งที่แบบพูดถึงกันมาคือเรื่องเนี่ยมันเรื่องของการไม่เหมาะสมในการรายงานข่าวเมื่อวานเนี่ยคือแฟนๆของศิลปินนะคะที่โดนกล่าวถึงเนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจจากการกระทำของพิธีกรคนนี้ซึ่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของศิลปินที่แล้วก็นักแสดงที่ถูกพาดพิงสำหรับใครที่อยากติดตามต่อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนี้ได้เลยนะคะ
3: กับแฮชแท็กนะคะ MC คมชัดเละนะมันเกิดอะไร
5: เขาพูดเรื่องอะไรอ่ะ
7: พูดถึงศิลปินคู่หนึ่งครับผม
5: แล้วก็ยังไง
7: มันเหมือนกับว่ามีแบบมีการพูดถึงโดยที่ข้อมูลไม่ชัดเจน
5: เหมือนพูดลอยๆขึ้นมาแต่ไม่มีข้อมูลชัดเจน
6: แล้วประเด็นคือคนหลังกล้องก็พูดด้วยแล้วคนหลังกล้องก็แซะแล้วขำไงศิลปินเขาก็เสียไงเธอภาพลักษณ์เขาก็เสียไงซึ่งสิ่งที่พูดไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมล่ะมันเป็นข้อมูลที่บิดเบือนไงเธอ
3: คือ
6: โทรไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้
3: เรื่องแบบนี้เราต้องทำกันบ้าง

0: ไม่ได้
1: ใช
2: ่ใช่ป่ะบางทีอ่ะการได้สคริปต์อะไรมาหรือเปล่าแวะงานอีเวนต์นะเธอแล้วยิ่งมีน้องๆศิลปินหรือว่าคู่จิ้นคู่อะไรมาเราต้องแบบทำการบ้านเยอะมากๆเลยอ่ะเราสามคนคือเราสามคนคือยังนั่งคุยกันอยู่เลยนะว่ามันไม่ได้นะเว้ยแก
0: มันพลาดไม่ได้
2: บางครั้งเราต้องถามว่าน้องอันนี้มันไม่ใช่อย่างนี้นะ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เราต้องเสนอเลยเพราะเราไปอ่านตามสคริปต์อ่ะเราเป็นคนพูดออกไปเธอ
0: เราต้องรับผิดชอบคำพูด
2: เราต้องแบบน้องอันนี้มันไม่ได้นะอันเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะที่พี่รู้มามันเป็นแบบนี้นะน้องเช็คให้พี่ก่อนสิชัวร์ไหม
0: ใช่ใช่
1: เราแฟนๆช่องแชทบอกว่ามีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นด้วย
2: เนี่ยบางคนบอกไม่มีแหล่งข่าวด้วย
0: แหล่งข่าวจากไหนคะแหล่งข่าวจากไหนคะอ้าวไม่มี
2: ออกมาสิ
0: ไหนออกมาเลยค่ะแหล่งข่าวอยู่ไหนคะอ้าวไม่มี
1: ข่าวมั่
0: วแล้วชอบอีกหนึ่งซีนเป็นมีมโทษนะคะไม่ต้องค่ะพี่ก็ด้วยค่ะเชิญค่ะเชิญออกไปค่ะออกจากลิฟต์ไปค่ะ
1: ตำนานจริง
2: ตำนานแม่เราเองอ่ะตำนานแม่เราน
1: ะครับอ่ะใครอยากเข้าไปติดตามประเด็นนี้นะครับก็เข้าไปติดตามได้ที่แฮชแท็กนี้นั่นเอง MC คมชัดเละนั่นเองนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ่ะเมื่อวานนี้ถูกพูดถึงเป็นกระแสค่อนข้างเยอะสำหรับเรื่องราวของน้องทรายสกอตที่ไปออกรายการโหนกระแสเขาก็เชิญออกมาแล้วก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งตอนแรกพี่หนุ่มบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเหมือนจะไม่ได้มาออกตอนแรกนะตอนแรกเลยอ่ะ
0: เข้าใจพี่หนุ่มเลยนะคือ
1: แกมันเซนซิทีฟมาก
0: มันเป็นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเธอพี่หนุ่มไปปรึกษากสทช.เลยอะว่าจะทำรูปรายการแบบไหนให้แบบมันปลอดภัยต่อกระแสสังคมหรือ
2: ไม่กระทบกระเทือนกับครอบครัวเอาพูดง่ายๆเถอะ
0: เขาปรึกษากสทช.เลยอะกสทช.ก็บอกว่าไม่ให้ลงดีเทลเรื่องของการอธิบายรีพีทอีกทีนึง
2: เรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบคร
0: ั
2: ว
0: ใช่เพื่อที่จะปกป้องเหยื่อด้วยแล้วก็รวมถึงแบบเซนซิทีฟมันเป็นเนื้อหาเหล่านี้มันควรจะคุยกันเขาเรียกอะไรอะไม่
1: พับลิก
0: เออไม่พับลิกในสื่อสาธารณะเออประมาณนี้ตามหลักต้องมีเจ้าหน้าที่มาไก่เกลี่ยคุยกันอะไรประมาณนี้
1: เดี๋ยวเราจะมารีแคปให้ฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มเขาพูดอะไรกันบ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับพี่หนุ่มบอกว่าไปอ่านอีเวนต์มานักข่าวสัมภาษณ์แล้วนักข่าวก็บอกว่าจะเอาคุณไมค์คุณพายเนี่ยมาดีเบตกันในรายการไหม
0: มันเขาบอกมันไม่ควร
1: พี่หนุ่มบอกว่าอย่าดีกว่า มันเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวให้เขาพูดกันเองหลังบ้านจะดีที่สุดหลังจากข่าวที่พี่หนุ่มพูดออกไปก็มีคนมาตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ยอมทำเรื่องนี้ทำไมถึงไม่เอามาออกรายการพี่หนุ่มเลยต้องนำเอกสารมาชี้แจงทุกคนเข้าใจตรงกันล่าสุดเมื่อวานนี้เลยกสทช.ออกหนังสือเวียนไงเธอ
0: ใช
1: ่ออกหนังสือเวียนเลย
0: ครอบครัว
1: ด่วนที่สุดเรื่องการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวอ้างอิงตามพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี50การนำเสนอข่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ไม่ซ้ำเติมความทุกข์หรือสร้างตราบาปให้ผู้ถูกกระทำกฎหมายห้ามสื่อเปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้ตกเป็นข่าวสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดหน้าภาพที่อยู่ห้ามเลยหากการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพจิตใจหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การใช้ข้อมูลต้องทำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้นและต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการนำเสนอข่าวนั้นๆ นะครับ
0: พี่หนุ่มก็เลยบอกว่าการที่อาจจะเอาทั้งคุณพายและคุณทรายมานั่งด้วยกันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กสทช.เขาซีเรียสมากมันมีกฎหมายคุ้มครองอย่างเคร่งครัดถ้าเกิดสื่อเนี่ยฝ่าฝืนมีโทษนะคะจำคุก6เดือนหรือว่าปรับอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าอันเนี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเอาทั้งคู่มาคุยกันมันเป็นไปไม่ได้มาคุยออกสื่อกันแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่หนุ่มก็เลยเชิญคุณทรายสกอตเนี่ยมาออกรายการแล้วสังเกตว่าวันนั้นน่ะพี่หนุ่มถามคำถามทรายสกอตด้วยความระมัดระวังมากพี่หนุ่มคุยกันเขาบอกว่าได้คุยกับคุณทรายสกอตไว้ตั้งแต่สัปดาห์นู้นแต่พอดีมันมีเรื่องราวอื่นๆที่รายการต้องทำก็เลยยังไม่ได้เชิญคุณทรายสกอตมาออกรายการนะคะอันเนี้ยพี่หนุ่มบอกว่าวันเนี้ยจะไม่ได้ถามเจาะลึกรายละเอียดแต่จะมาคุยความรู้สึกของทรายว่าทรายรู้สึกยังไงเนาะแล้วก็อยากให้รู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นว่าที่ผ่านมาเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ประมาณนี้ได้มีโอกาส
1: คือฉันว่านะถ้าประเด็นเนี้ยเป็นแค่ประเด็นเรื่องที่ดินน่ะ
0: ใช่
2: ได้
1: ฉันว่าพี่หนุ่มเอามาออกพี่หนุ่มจะเชิญทั้งคู่มาเลย
0: แ
1: ต่พอมาเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวปั๊บเนี่ย
0: มันไม่ได้ไง มันไม่ได้
1: ถูกไหม
0: ใช่ทีเนี้ยเท่าที่มีได้ดูนะคะเอาสรุปง่ายๆเลยเนี่ยคือทรายคุณทรายสกอตเนี่ยบอกว่าเขาอะอยู่ความเจ็บปวดเนี้ยประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะที่แบบมีปัญหาไม่ลงรอยกันเนื่องจากว่าแม่ไล่เขาออกจากบ้านที่หัวหินนะคะแล้วก็ตอนนั้นอะรถของทรายก็จะมีของใช้ส่วนตัวอยู่ในรถตลอดเวลาประมาณนี้แล้วสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าคือแม่เอาพี่เลี้ยงที่เคยมีเรื่องการแบบที่คุณสายเคยออกมาพูดถึงว่าโดนข่มขืนโดยพี่เลี้ยงอะตอนนู้นนะอะเอากลับ
1: รายการตีไทยคู่ใช่ไหม
0: ก่อนหน้านั้นเลยเขาออกมาโพสต์แล้วก็ทำให้รายการต่างๆสัมภาษณ์เขาแล้วเขาพูดประเด็นนี้ทำให้คนอะเห็นใจทรายสกอตแล้วก็ตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
1: แล้วคนก็ไปโจมตีครอบครัว
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่กับเอาพี่เลี้ยงอะมาดูแลบ้านที่หัวหินที่ทรายอยู่แล้วทรายก็อยู่ไม่ได้เขาก็เลยต้องออกมาจากบ้านหัวหินตรงนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นก่อนนะคะทรายอธิบายเรื่องมันบานปลายมากๆเลยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องเนรคุณเนี่ยมาจากการที่ไปออกรายการตีท้ายครัว
1: อ
0: ันนั้นน่ะทำให้สังคมได้รับรู้ถึงเรื่องราวในครอบครัวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำให้แม่ของทรายไม่พอใจอันนี้จากคำพูดของคุณทรายสกอตนะคะประเด็นเนี่ยก็คือมีการจ้างพี่เลี้ยงที่เคยละเมิดคุณทรายกลับมาทำงานบ้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวของการฟ้องร้องกันมาเป็นระยะตั้งแต่ออกรายการตีท้ายครัว
1: จุดที่พีคที่สุดนะครับคุณทรายเนี่ยปริ้นข้อความแชทที่น้าตัวเองอ่ะส่งมาหาหลังรายการตีท้ายครัวออนแอร์มีเนื้อหาว่าทรายต้องไม่พูดเรื่องแม่หรือพายอีกแล้วนะบอกให้เรื่องทุกอย่างจบลงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สัญญาที่ทรายเซ็นเพื่อรับเงินทุกปีน้าอ้างบอกว่าตอนนี้คนในตระกูลไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องนี้เท่าไหร่และทิ้งท้ายคำขู่สุดเจ็บปวดว่าครอบครัวจะฟ้องทรายในข้อหาลูกทรพีพร้อมไล่ให้ทรายลองไปปรึกษาทนายดูว่าสามารถฟ้องได้ไหม
0: คือทรายเขาก็เสริมบอกว่าตั้งแต่ออกรายการตีท้ายครัวเนี่ยคนในครอบครัวคนในตระกูล
1: ก็ตีห่างเหิน
0: ห่างเหินทรายเหมือนทรายตัวคนเดียวเขาพูดอย่างเงี้ยผมเขารู้สึกว่าเขาอะ
2: อยู่ตัวคนเดียว
0: ไม่ใช่คนในตระกูลนี้เขารู้สึกว่าเขาว่าตัวคนเดียวเนี่ยเขาแล้วก็มีอันนี้เป็นมีมหลายๆคนก็แบบแชร์กันเยอะมากพี่หนุ่มเคยถามว่าอยากเปลี่ยนนามสกุลไหมทรายบอกว่าจริงๆทรายก็ไม่ใช่นามสกุลพี่ลมพักดีอยู่แล้ว
2: ทราย
0: เกิดมาก็คือทรายสกอตแต่ตอนนี้ทรายอยากเปลี่ยนนามสกุลไม่ใช่สกอตแล้วเพราะว
2: ่
0: าเจ้าของนามสกุลเนี้ยก็เพิกเฉยกับสิ่งที่ทรายโดนมาเขาก็เลยบอกว่าถ้าเปลี่ยนนามสกุลอย่างทรายคิดไปแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นทรายสมุทรเพราะว่ามหาสมุทรน่ะมันโอบล้อมทรายได้คนเดียวแบบมีสิ่งเดียวที่แบบคือมหาสมุทรน่ะโอบล้อมทราย
2: ก็จะเป็นทรายสมุทรเขาบอกอย่างนี
0: ้ค่ะเนี่ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่หนุ่มถามว่าตอนนี้พี่สะใภ้เนี่ยอย่างคุณไม้เองเนี่ยออกมาขอโทษแล้วทรายรู้สึกยังไงบ้างทรายบอกว่าเอาเข้าจริงๆนะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็ขอดูที่การกระทำมากกว่าการพูดอย่างเดียวไม่พอขอดูการกระทำมากกว่านะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องเนี้ยมันได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องออกมาคุยกันจริงจังมากกว่านี้อันนี้ตามที่ทรายบอก
1: ทรายชี้ชัดเจอเลยนะคะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ไมค์เป็นคนสร้างไมค์เป็นเพียงคนที่แต่งงานเข้ามาในครอบครัวอาจจะไม่ได้รับรู้เรื่องความรุนแรงหรือปัญหาลึกๆทั้งหมดของบ้านนี้มาก่อนเพราะเนื้อมูของทรายบอกว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนไปบอกกับภรรยาว่าเขาทำแบบนี้กับน้องชายตัวเองดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่ไมค์จะต้องเป็นคนออกมารับผิดชอบหรือพูดแทนครอบครัวพี่หนุ่มก็ถามอีกว่าแล้วใครคือคนที่ควรออกมารับผิดชอบตัวจริงทรายบอกแบบนี้ครับคนที่ควรออกมารับผิดชอบเรื่องนี้อย่างจริงใจที่สุดคือพี่ชายกับแม
2: ่
1: รวมถึงผู้ใหญ่ในครอบครัวทุกคนที่รู้เรื่องนี้มาตลอดแล้วไม่ทำอะไรทรายบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเป็นหลักแต่มันคือเรื่องของความยุติธรรมทรัพย์สินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความยุติธรรมเพราะมันคือสิ่งที่คุณตาตั้งใจมอบให้แต่ชีวิตที่คุณตาวาดฝันไว้ให้ทรายมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งที่ทรายเนี่ยต้องเผชิญมาตลอด
0: คือมันไม่ใช่แค่ที่ดินหัวหินอย่างเดียวนะคือทรายบอกว่ามันจะมีที่ดินตรงเอกมัยตรงเอกมัยแล้วก็ที่ดินตรงนั้นน่ะ ชื่อการครอบครองมีทั้งหมด9คนแล้วก็สมมติ
1: ที่ขายได้เป็นพันล้านใช่ไหม
0: ยังไม่ได้ขาย
1: ไม่ที่ถ้าจะขาย
0: ถ้าจะขายหัวหินที่เป็นพันล้านแต่ว่าตรงเอกมัยอ่ะถ้าขายได้อ่ะก็จะแบ่งกัน9คนอ่ะคนละประมาณ130ล้านเสร็จแล้วเนี่ยตามหลักอ่ะมันจะมีคนมาซื้อแต่ว่ามันจะต้องเซ็นว่าคนรับเงินน่ะคือคุณแม่คนเดียวสายเล่าให้ฟังในรายการนะรับเงินคือคุณแม่คนเดียวแต่มีสายคนเดียวที่ไม่ยอมมันก็เลยแบบยังไม่ได้มีการซื้อขายกันประมาณนี้มันก็จะมีเรื่องราวแบบแต่ทรายเขาก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องการความรุนแรงในครอบครัวที่ทรายโดนกระทำเนี่ยมาลิงก์กับเรื่องสมบัติมาแยกคนละกรณีกันประมาณนี้อันนี้จากที่ทรายบอก
1: ก็เข้าใจเขานะ
0: เนี่ยอันนี้ก็เลยแบบมันพูดยากนะเธอ
2: มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากในครอบครัวเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอได้เห็นข่าวนี้แล้วอย่างที่บอกเรื่องความรุนแรงอ่ะเธอในครอบครัวคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเลยการจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาอย่างที่พี่หนุ่มทำอ่ะเธอที่วานเห็นไหมเขาค่อนข้างระมัดระวังมากเอกสารอะไรหลายอย่างพี่หนุ่มยังบอกไม่ต้องออกมา
0: เอ
2: าแบบไม่ต้องแบบประมาณว่าแบบอย่าเอาขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยในแชทในอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยคนที่ฉันดูย้อนหลังอะนะคนก็หลังจากจบรายการอะคนก็เหมือนแฟนคลับคุณทรายเขาก็ไปให้กำลังใจคุณทรายกันเยอะทีเดียวล่ะคุณทรายเองก็บอกว่าขอบคุณนะที่แบบว่ามาให้กำลังใจเขานอกจากคนอื่นในครอบครัวที่แบบไม่ได้ให้กำลังใจเขาก็ยังมีแฟนคลับที่มาให้กำลังใจเขาอะเรื่องนี้จะจบลงยังไงก็ยังไม่รู้แต่ว่าก็แน่นอนแหละมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจอ่ะเธอ
1: แต่ตอนนี้คนไปโจมตีพี่หนุ่มในแง่ว่าแหมพอเป็นตระกูลใหญ่ปุ๊บก็ไม่เล่นประเด็นนี้เลยนะเราอ่ะอยากจะให้ทุกคนน่ะคิดในมุมที่กว้างขึ้นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพี่หนุ่มเคยเอามาเล่นหรอเคยไหม
0: ส่วนมากเป็นเรื่องของผัวเมียแต่ว่าเรื่องการโดนข่มขืนไม่ค่อยมีไม่มีแต่ถ้าผัวเมียมีชู้มีอะไรเงี้ยมี
1: อ่ะถ้าผัวเมียมีชู้อย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องหนึ่งแต่พอมันเป็นแบบครอบครัวทำความรุนแรงในครอบครัวเคสของอย่างเงี้ย
0: ไม่ค่อยไม่มีไม่เคยเห็นพี่หนุ่มเอามาเล่นนะ
1: เคย
0: ไหมไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องผัวเมียมี
1: คืออยากให้คิดแบบเนี้ยว่าถ้าพี่หนุ่มเคยเอามาเล่นแล้วครั้งนี้ไม่เล่นอันนั้น
0: อ
1: ่ะอันนั้นน่ะค่อยเป็นประเด็นแต่ถ้าพี่หนุ่มไม่เคยเล่นเรื่องเคสความรุนแรงในครอบครัวเลยอย่างเงี้ยก็น่าคิดว่ามันคือคำสั่งของกสทช.จริง
0: ๆ
1: แล้วมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆหรือยังไงอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะ
0: คือยังไม่เคยเห็นเคสแบบพี่น้องอ่ะเธอเข้าใจป่ะแต่มันจะมีเหยื่อแล้วก็โดนข่มขืน
1: ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู
0: ้เป็นคนอื่นเป็นโจรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหยื่อแล้วผู้หญิงเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่อันนี้ฉันตั้งคำถามเฉยๆนะ
0: แต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนในครอบครัวเป็นพี่น้องกันน่ะยังไม่เคยเจออ
1: ๋อนี่ไงคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเคยนะเคยนะ
0: ไม่
1: รู้อันนี้อ่องฝากไว
0: ้อ่อง
1: ฝากฝาก
0: เท่าที่เคยดูนะเท่าที่เคยดูคือผู้หญิงเป็นเหยื่อแล้วก็เป็นแบบเหมือนไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมีตามเป็นข่าว
1: ไม่อันนี้อ่องก็ชวนคุยไง
0: แต่เธอฉันก็ใช้พี่หนุ่มนะเพราะว่าถ้ารายการโดนฟ้องหนักนะ
2: เธอจะพูดอย่างนี้เลยนะทุกรายการอ่ะมันสุ่มเสี่ยงหมดที่เป็นรายการประมาณนี้พูดผิดนิดนึงอ่ะเธอแล้วฉันยังเคยโดนออกมาขอโทษเลยจำได้ปะ
0: ทุกคนรู้ปะรายการเนี่ยเวลาทำอะไรออกไปอ่ะกสทช.เขาเรียกนะแล้วก็ต้องโดนมีการเปรียบเทียบปรับนะรายการแฉก็เคยโดนรายการหลายๆรายการโดนหมดนะคะ
2: รายการแฉเคยโดนครั้งนึงถ้าเกิดทุกคนยังจำได
0: ้ปิดแบบรายการไป3วันน่ะจำได้ไหม
2: ถ้าไม่ออกมาขอโทษถ้าไม่ออกมาขอโทษจะจอมืด3วัน
0: ใช่
2: ดังนั้นพิธีกรที่อยู่ในวันนั้นก็คือดีเจบุโก้พี่มดดำและดีเจน็อตต้องหยุดรายการ3วัน
0: ใช่
2: ซึ่งอย่างที่บอกวันนั้นอะใครอยู่ในนั้นอะก็ต้องรับ
1: ผ
2: ิ
1: ดชอบ
2: เข้าใจป่ะซึ่งวันนั้นเป็นเทปของการพูดคำที่แบบว่าดูไม่เหมาะสมชีตรงชีแตกเธอจำได้ไหมวันนั้น
0: จำได้จำได้
2: แต่ฉันบอกว่าแม่ไม่ได้นะเด็กยังไม่นอนฉันก็พูดแล้วนะขนาดฉันพูดว่าแม่ไม่ได้แม่ไม่สี่ทุ่มแต่เป็นรายการสดเธอ
0: ใ
1: ไม่แต่เราว่าเราก็อย่าเล่าเรื่องอะไรแบบนี้เลยเธอเข้าใจความหมายไหม
2: มันสุ่มเสี่ยงเรา
1: สุ่มเสี่ยงเธอ
0: คือ
1: ฉันว่าเราเปลี่ยนประเด็นไหม
0: เออมันก็แบบ
2: เอานี้ดีกว่าอะ
1: เราเปลี่ยนประเด็นกันเถอะเพื่อนเพื่อน
2: ยูโรวิชั่นดีกว่าเมื่อวานนี้แน่นอนนะคะ BBC เขารายงานว่า Eurovision คือการประกวดร้องเพลงนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะมีเวอร์ชันเอเชีย
1: เราจัดที่ไทย
2: ถูกต้องBangkok Thailand
1: แล้วจัดที่ไทยเธอ Eurovision เธอรู้ไหม Eurovision นัดยิ่งใหญ่มาก
0: ขาดเชิงต่างๆมันจะยิ่งใหญ่อะไรอย่าง
2: นี้เธอเขาบอกว่ามีเวลาเป็น10ปีแล้วนะ
1: ใช่ดิ
2: 70ปีป่ะ Eurovision น่ะ
0: เย
2: อะ
1: เธอ
0: 70ปี
1: แล้วถ้าใครติดตามการประกวดนี้นะโปรดักชันคือ
0: โอ้โหใหญ่มากควรต้องศึ
3: กษา
2: เลยในซีนที
1: ่สุดๆเลยแหละ
2: บอกว่าที่จะมาที่เมืองไทยมันมีซีนไหนรู้ไหมเธอพี่วูดดี้ของเรานั่นแหละมีในซีนนั้นด้วยว่าพี่วูดดี้อยู่ในซีนนี้ว่าเดี๋ยวแบบเตรียมตัวต้อนรับ Welcome to Bangkok Thailand
0: ว้
2: าวในซีนนั้นมีวิดีโออ่ะ
0: ใครเป็นคนออกมาอยากรู้เลยอ่ะ
2: ก็น่าจะ
0: หรออ
2: ืมฉันว่าน่าจะอันนี้แหละ
1: ไปได้เ
2: พราะว่าเธอ Tomorrow Land ก็มี EDC ก็มีก็เป็นการร่วมมือทั้งนั้นแหละ
1: ใช่แต่ฉันว่าเวิร์กนะ
2: เ
1: วิร์กนะเพราะว่าเธอรู้ไหมว่านี่คือจะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้อะ
0: ถู
1: กมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่มันดึงคนได้
2: ทั่วโลกแล้วเธอ
1: ยูโรวิชั่นคือคนดูแบบ
0: เขาต้องแต่งเพลงเองไหมหรือว่ายังไงเวลาแบบเนี่ยบอกว่าเพลงที่แสดงในยูโรวิชั่นต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองและร้องนำสดผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการโหวตจากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีแล้วก็แฟนเพลง
1: เธอมันคือการผลิตศิลปินดีๆหนึ่งคนออกมา
0: เขาต้องแต่งเพลงเอง
1: โปรวิชั่น
0: อ
1: ะแล้วโปรดักชั่นมันคือ
0: แอปบ้าเนี่ยมาจากการประกวดอันนี้ซิลิออน
1: คนที่มีหนวดอะใช่ไหม
2: ใช
3: ่
1: ที่เป็น LGBTQ
0: ก็มาจาก
1: ใส่ชุดราตรีใส่ชุดราตรีแต่มีหนวดคราวอะคนนั้นน่ะ
0: ก็มาจากอันนี้
1: ก็มาจากเวทีนี้ป่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นเวอร์ชันเอเชียแข่งขันเวอร์ชันเอเชีย
0: เธอมันเลิศตรงที่ว่าต้องแต่งเพลงเองนะ
3: ทั่วยุโรป
1: เนี่ยยูโรวิชั่นคือการแข่งขันจากคนทั่วยุโรปพอมันเป็นเอเชีย
0: ก็ทั่วเอเชีย
1: ก็เป็นยูโรวิชั่นเอเชียก็ต้องทั่วเอเชียไงเธอ
2: มาแข่งกัน
1: หุยแซ่บอ่ะ
2: อันไหนฉันจะส่งดาด้าไป
1: ดาด้าเป็นแต่งเพลงยัง
2: งูบองล่าร
1: ถว่ะ
0: นอนอยู่บนกอไม้ไผ่อย่างเงี้ยหรอ
2: เข้าใจป่ะ
0: เธอฉันอยากรู้ว่ามันจะออกมาแนวไหนยังไงเนาะแล้วโปรดักชั่นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเลยอ่ะปีที่แล้วมีคนชมการประกวดผ่านทุกช่องทางนะ163ล้านคนทั่วประเทศ
1: ใช่สิแกบูแกเรียใช่ไหมบูแกเรียวินไง
3: คือล่าสุดเมื่อประกาศไม่วันเสาร์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนชนะล่าสุด
2: แล้วเขาก็ประกาศต่อเลยว่าจะมีเวอร์ชันเอเชียไง
0: ใครชนะฉันว่าดังแน่นอนอ่ะ
1: สุด
0: ๆดังแน่นอน
2: นี่ไงเห็นไหมเธอ Eurovision
1: เราต้องคิดโชว์คิดไล่นะเออทำเองหมดเลยนะโชว์เชิญอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาแหละออกไปประกวดไหมออก
2: ดาด้าจากหอยกระป๋อง
0: ออก
1: ใช่อยู่แล้ว
0: เธอไปประกวดไหม
1: ฉันจิ้มตัวน่ะฉันไม่เหมือนเธอหรอกดาด้าฉันเตรียมตัวน่ะ
0: ฝันเราต้องไปให้ไกลเพื่อน
2: ฝันให้ไกลไปถึง
1: บางนาบางฝันก็เก็บไว้ฝันเธอมึง
2: ฝันที่ไม่กล้าฝัน
1: ใช
2: ่เขาก็ให้เรามา
0: ได้ไง
2: โดยที่เราก็
0: เหนื่อยสักแค่ไหนอะไรอย่าง
1: เหนื่อยสักเท่าไหร่ด้วยเนื้อเพลงอ่ะ
2: นี่ไงต้องแต่งเนื้อเพลงยังไง
1: ทุ่มเทกายใจ
0: ก็เดี๋ยวเหมือนไงเราต้องแปลงเนื้อ
1: โอ้ยเบรกทุกคนเบรก
2: เบรกก่อน
1: ผมเครียดมากเลยขอเรียกเบรกกัน
2: เหนื่อย
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
6: ผลิตภัณ

0: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
9: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถ
10: มาเธอเอาเรื่องอะไรดีอะไดโนเสาร์
11: เธออันนี้ไหมเธอมันจะมี
12: นาคาไททันไงล่ะ
11: เออที่แบบมีข่าวว่าพบแบบสร้างไดโนเสาร์แล้วก็ยังไม่เคยมีสายพันธุ์นี้ในโลกนี้เลย
10: ใช่แล้วเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
11: ใช่ค่ะล่าสุดตั้งชื่อแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของกระดูกฟอสซิลเนาะที่เจอในไทยเลยชื่อนาคาไททันชัย
10: ภูมิเอซิส
12: นาคามาจากพญานาคในตำนานพื้นบ้านซึ่งในเอเชียเรารู้จักกันดีโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไททันมาจากเทพเจ้าผู้ทรงพลังในตำนานกรีกส่วนชัยภูมิเอนซิสหมายถึงที่ชัยภูมิจังหวัดที่ขุดพบฟอสซิลนี
11: ้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นนาคาไททันชัยภูมิเอนซิส
12: จัดอยู่ในกลุ่มโซโรพอดก็คือไดโนเสาร์กินพืชคอยาว The Land Before Time
13: If we hold on together
10: เธอรู้ปะเขาบอกว่ามันหนักมากถึงขนาด27ตันถ้าเกิดเทียบก็คือช้างเอเชีย9เชือกรวมตัวกัน
12: ความยาว27เมตรใหญ่กว่าทีเล็กถึง2เท่านะเธอLittle Food ไงเธอ
10: เ
12: ธอเข้าใจไหม
10: เข้าใจ
12: มีชีวิตอยู่เมื่อ100ถึง120ล้านปีก่อน
11: ฉันว่าอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นข้อเข่าเสื่อมเท้ามันเล็กเท้ามันหนัก
10: ขอโทษนะ100ถึง120ล้านปีก่อน
12: อยากติดต่อให้เขากินคอลลาเจนไททู
10: อ่ะก็แก๊บๆก็ยัง
11: ไม่มีคอลลาเจนไททู
12: คอลลาเจนไททู
10: น่าจะก็แก๊บๆ
11: แต่เราสาวผสมพันเพราะว่าเท้ามันเล็กไง
12: ติดต่ออันทูหน้าสิติดต่อพี่อันทูหน้าสิเร็วให้พี่อั๋นภูมิหน้าไปคุยกับไดโนเสาร์หน่อย
10: เพราะมาติดกินของพวกเราดีกว่า
12: เพราะว่าอะไรคอลลาเจนไททูต้องเข้าถ้าเกิดเป็นโรคข้อเสื่อมแบบพี่ยาบอก
11: ค
12: ่
11: ะ
12: นะคะ
10: พี่เธอเห็นว่าเขาขุดเจอเขาบอกกระดูกมันแบบว่า
11: ใหญ่มาก
10: แล้วเขาบอกว่าทำไมถึงเป็นสายพันธุ์ใหม่ล่ะที่ฉันดูเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่ามันเป็นกระดูกมันเป็นไดโนเสาร์คอยาวจริงแต่ลักษณะของตัวนางของภูมิศาสตร์ของฟอสซิลอะมันบ่งชี้ว่าไม่เคยมีพันธุ์นี้ที่ไหนมาก่อน
11: ใช่
10: มันเป็นลักษณะ
11: มันยาวมาก
10: ใช่มันเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นและก็คือเป็นพันธุ์ที่อยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละเธอแสดงว่าบ้านเราสมัยก่อนนะเกิดขุดจริงๆเนี่ยเจอไดโนเสาร์เยอะนะ
11: แถบภาคอีสานน่ะจะเจอไดโนเสาร์เยอะ
12: ใช่
11: พื้นที่แถบภาคอีสาน
10: ขอนแก่นขอนแก่น
11: ไงตั้งแต่เขาใหญ่ไปเลยอะ
10: เออ
11: ใช่ตั้งแต่นครไม่ใช่สิไม่ใช่เขาใหญ
10: ่โคราชนครราชสีมา
11: ตั้งแต่โคราชไปเลยอะก็จะเจอแบบกระดูกไดโนเสาร์ฟอสซิลอะไรเงี้ยจนถึงขอนแก่นชัยภูมิอะไรแบบนี้เลยอะย่านนั้นอะเออ
10: แสดงว่าบ้านเราสมัยหลายล้านปี
11: ก็มันคือภูเขา
10: เนาะมันต้องมีไดโนเสาร์อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเผลอๆขุดดีๆนะคอยาวคอใหญ่ใช่ค่ะไดโนเสาร์คอยาวคอใหญ่อ
11: ันนี้ไดโนเสาร์กินพืชที่เจอ
10: กินพืชค่ะเขาบอกว่าที่มันตัวใหญ่ที่มันสูญพันธุ์เพราะมันตัวใหญ่ไปสืบพันธุ์ยากหรอ
11: คือทีมนักวิจัยนะคะเป็นนักวิจัยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนไทยจากCollege London นะคะหรือว่า UCL เนี่ยก็บอกว่าไดโนเสาร์นาคาไททันเนี่ยถือว่าเป็นยักษ์ตนสุดท้ายของไทย
12: ใช่
11: เพราะเป็นฟอสซิลโซโรพอดนะคะที่อายุน้อยที่สุดที่พบในประเทศโดยชั้นหินที่อายุน้อยกว่านี้ไม่มีซากไดโนเสาร์แล้วเพราะว่าพื้นที่ได้กลายเป็นทะเลตื้นในช่วงปลายยุคไดโนเสาร์นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการค้นพบด้วยว่าเติมเต็มคำสัญญาในวัยเด็กที่อยากตั้งชื่อไดโนเสาร์แล้วคือผู้ค้นพบเขาบอกแบบนี้ก็คือชีวิตเขาฟูลฟิลแล้ว
10: เนี่ยน้องคนนี้เหรอ
11: ปริญญาเอก
12: เก๋นะ
11: นาคาไททันเป็นไดโนเสาร์ลำดับที่14ที่ได้รับการตั้งชื่อในไทยนะคะโดยดร.สิตาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยสารคามนะคะระบุว่าไทยอาจจะเป็นแหล่งพบซากไดโนเสาร์ที่หนาแน่นที่สุดในอันดับ3ของเอเชียการค้นพบในครั้งนี้ช่วยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตได้โดยเฉพาะช่วงที่ช่วงอากาศ CO2 และอุณหภูมิในโลกสูงขึ้นส่งผลให้ไดโนเสาร์ขนาดยักษ์เนี่ยพัฒนาขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็จะมีข้อมูลต้องข้อสังเกตว่าความร้อนอาจจะส่งผลต่อพืชที่เป็นอาหารของพวกมันได้ภาวะโลกร้อน
10: ขึ้นนาก็จะตัวเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหม
12: เธอรู้ไหมว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอะไร
11: เพราะอะไร
12: มันมียุคนึง CO2 มันเพิ่มขึ้นมากในคือ CO2 ออกคาร์บอนไดออกไซด์มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกแล้วมันเลยทำให้ส่งผลให้ฝนน่ะฝนน่ะตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายล้านปี
11: น้ำท่วมเงี้ยหรอ
12: น้ำก็เลยท่วม
11: ไดโนเสาร์ก็เลยอยู่ไม่ได้
12: ใช่
11: อ
12: ๋
11: อแล้วก็ทะเลมันก็มาเรื่อย
12: ๆน้ำก็แกฟังนะฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายล้านปี
10: ก็คือไม่หยุดเลย
11: ไม่หยุดนะฝนตกตลอดวอเตอร์โวลมันก็การจะกลายเป็นแบบน้ำท่วม
12: มันก็เลยเคลียร์เลย
10: เราก็เลยต้องขึ้นเรือ
11: ใช่เรือโนอาห์ไง
10: เรือโนอาห์
12: คนยุคละมั้งแม่
10: แล้วเขาก็ขนสัตว์ต่างๆขึ้นเร
12: ือยุคนั้นคือยังไม่มีมนุษย์เลยมั้งนะ
11: ไดโนเสาร์ใหญ่ก็เลยขึ้นเรือไม่ได
12: ้โอ้ย
10: เพราะว่าพอเรือโนอาห์ก็เอาแค่บางอย่างมาได้หรอลิงเห็นไหมเราลิงกันได้หลายอย่างนะ
12: เรือโนอาห์อีกยุคนึงนะเรือโนอาห์ที่ขนสัตว์
10: แล้วก็คนบางจำ
12: เพศชายตัวเพศหญิงตัวขึ้นไป
10: เรือโนอา
12: ตัวผู้ตัวเมียตัวแม่คนละเรือกันเน
10: าะดร.สิตางมาเองเลยค่ะสิตางค่ะไม่ใช่สิตางเน
12: า
10: ะ
12: แกแต่ที่ฉันเล่าว่าฝนตกติดกันหลายล้านปีนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะมาจากสารคดีนะ
11: อุ้ยนี่เขาจำลองมาเขาบอกว่าไดโนเสาร์ที่พบมานาคาไททันนาคาไททันอ่ะมันจะออกเป็นขาวฟ้าเขาจินตนาการไหมหรือว่ายังไงอ่ะเราก็ไม่รู้
14: ถ้าคนพบเจอมันอยู่ที่คน
10: จินตนาการ
11: จินตนาการยังไง
14: ใช่
11: รถอ่ะ
14: คือถ้าใครเจอคนนั้นถ้าพี่ออกเจอ
11: ฉันน่าเกิดฉันเจออ่ะ
10: สีลุงสีลุง
11: ถ้าฉันเจออ่ะฉันจะให้ไดโนเสาร์มีขนตา
14: เอออะไรแบบนี
12: ้โชคดีจังที่แกไม่ได้เจอ
11: ปากชมพู
12: โชคดีมาก
10: เรือโนอาห์มาฮาร์ดวิล
11: ก
10: ็ออก
11: น่
10: าก
11: ลัวกราสกินด้วย
12: เป็นแบบดิวอี
14: ตัวด
12: ิ
14: วอ
12: ี
10: เขาใส่ปลาแล้วอุกาบาตชนโลกเหรอแม
12: ่อันนั้นอีกยุคนึง
10: อ
12: ุกาบาตชนโลกก็อีกยุคนึง
11: คือไดโนเสาร์มันอยู่เป็นล้านปีมัน
12: ใช่
11: มาก่อน
12: มันมีหลายมันมีหลายเจนนะเธอ
10: ใช่มันมีหลายเจนอ
11: ุกาบาตชนโลกก็ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์อีก
12: อันนี้ไม่รู้ไม่ชัวร์แต่ที่เพิ่งอ่านมา
11: ออกมาจากออกซิเจนออก CO2
12: ฝนตกหลายล้านปี
10: โอ้เราอยู่ไม่ได้เลยนะน่าตกตลอด
12: ตกไม่หยุดแก
10: ตกขนาดตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่หยุดตกเลยอ่ะ
11: ก็คือน้ำท่วมโลกอ่ะ
12: ใช่
11: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือน้ำท่วมโลก
10: มันก็เลยกลายเป็นทะเลไงเธออื
11: มก็ยุคไดโนเสาร์เสร็จแล้วก็นี่ไงเขาบอกว่าอ่ะเนี่ยยุคไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆมากๆแล้วก็ลองลงมาเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กหน่อยมาเป็นช้างแล้วก็เป็นมนุษย์ลิงก่อนไหมลิงไหมลิงแล้วก็มนุษย์ไหม
10: เธอแต่ถ้าเกิดเขาเอาฟอสซิลมาอนาคตแล้วอาจจะขยายพันธุ์ไดโนเสาร์ได้
11: ไม่อยากให้มาหรอกน่ากลัวใหญ่จะตายอ๋อดำน้ำสับฟื้นขึ้นชิบทำไม
10: เป็นหนังยังมีเลยจะได้เลย
11: น่ากลัวมาก
10: เข้าใจป่ะจูราสิกพาร์คไทยเวอร์ชันอย่างเงี้ยเธอเข้าใจป
11: ่
10: ะ
11: ดำน้ำสับฟื้นขึ้นชิบอะแกอยากให้ฟื้นหรออ
10: ่ะไปสวนนงนุชเขาบอกเนี่ย
12: ไปสวนนงนุชค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะก็ถือเป็นเรื่องราวลดนะคะของเมืองไทยของเราว่าพบเจอซากฟอสซิลไดโนเสาร
11: ์ค่ะ
12: นาคาไททัน
10: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นแหละเธอนี่ไงให้ไปสวนนงนุชแล้วค่ะมีหลายสายพันธ
12: ุ์ใช่ค่ะ
11: มีเสียงด้วยมีเสียง
10: เออวันดีคืนดีฉันก็เห็นประกาศขายริมทางนะไดโนเสาร์ของแบบที่เขาปลดระวางอ
11: ่
10: ะ
11: อ๋อหรอ
10: เออแล้วคนก็ไปไว้ที่คาเฟ่อะไรที่เขาปีประกาศขายอ่ะว่าเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นหุ่นหินอะไรเงี้ยวางขาย
11: เนี่ยพี่อ๋องอยากทำให้อยากไปอ่านเรื่องราวไดโนเสาร์เลย
12: ไปอ่านเลยแล้วมาพูดมาเล่าให้ฟังด้วยว่าที่อ๋องพูดจริงเปล่า
11: เออ
10: ไดโนเสาร์มาย
11: ุคสุดท้ายของไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอุกกาบาตชิซูรุตกที่คาบสมุทรอันนี้เชื่อได้ป่ะวะเนี่ยตกที่คาบสมุทรยูคาทานเม็กซิโก
12: เอาจริงนะเกือบเชื่อแล้วแต่พอเหลือไปอ่านเชื่อไปเรื่อยไปเปื่อย
11: จริงไหมอ่ะ
12: ชื่อของคนส่งมาพิมพ์ว่าไปเรื่อยไปเปื่อย
11: อันนี้อย่าเชื่อเรานะเราอ่านคอมเมนต
10: ์
11: เออ เชื่อได้ครับเรื่องจริง
12: ไม่มันมีหลายยุคมันมีหลายยุคมันมีหลายยุค
11: โอเคโอเคเชื่อนะน่าเชื่อแล้วนะ
10: ถ้าใครอยากจะเชื่อใครอยากจะไปเห็นลูกมันนะให้ไปสวนลุม
12: เต็มเลย
10: จะเห็นลูกของไดโนเสาร์อยู่เต็มไปหมดเลย
12: แล้วอย่าทะลึ่งไปจับนะเดี๋ยวหักมันไม่ได้กัดอย่างเดียวนะมันเอาหางฟาดอะเจ็บนะเธอ
11: แต่เขาบอกว่าฉันอ่านเจอนะอีตัวที่เราปักตะก้ากันนะที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนเนี้ยมาสกัดมาจากอันนี้จริงนะ
10: น้ำลายตัวเหี้ยเหรอ
11: เออใช่เพราะว่าอันเนี้ยความนักวิชาการอะเขาว่าสงสัยเพราะว่า
12: GLP-1
11: เออตัวใช่ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันมีตัวสารเพราะว่าเขากินอาหารแค่ปีละครั้ง
12: ใช่
10: เราก็เล่นแบบเราแล้ว
11: เขาก็เลยเอามาวิจัยต่อว่าทำไมมันกินอาหารได้ปีละครั้งมันก็เลยมีสัญญาณพวก GLP-1 อะอยู่ในนั้นก็เลยเอามาสังเคราะห์ต้นฉบับมาจากตัวเงินตัวทอง
12: ปากกาที่เราปากกันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแกมันคือกิ้งก่าสายพันธุ์หนึ่ง
11: ตัวเงินตัวทอง
10: คล้ายกับพี่ชาเลยเพราะพี่ชาอยู่มาทุกยุคละ
12: พี่อยู่มาทุกยุคนะบีอยู่ยุคนี้ดูตัวเองให้ดีเถอะนะคะ
10: เขาใส่มา
12: เธอมาจุกับใบเฟิร์น
11: เธอลดอ่ะ
12: มาจุกับใบเฟิร์น
11: เธอฉันชอบอ่ะที่เขาไปทำคอนเทนต์หน้า
12: ใช่กับ
11: ดอกบัวแล้วไม่เหมือนใครแกฉันยอมรับนะมาร์คจุฑาวุฒิอ่ะที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะแกฉันดูว่าใบเฟิร์น
12: ใช่
11: เหมือนมาก
12: อ
11: ื
12: ม
11: เออแต่ส่วนใบเฟิร์นเป็นกอหญ้า
10: แต่งตัวเป็นกอหญ้าแต่งตัวเป็นหญ้าเขียวๆที่เขาชอบพรางตัวกับทหารนะ
12: ใช่ไปทำคอนเทนต์กันไงก็ไม่บอกกันว่าจะแต่งปลอมตัวเป็นอะไรไงมาจุก็เลยปลอมตัวเป็นใบเฟิร์น
10: เออ
12: ปลอมตัวเป็นใบเฟิร์นส่วนใบเฟิร์น
11: ปลอมตัวเป็นหญ้าก
12: อหญ้าก
11: อหญ้าเลย
10: นี่เห็นไหม
11: ล่ะแกเหมือนมากเหมือนมาก
10: แล้วก็มาทำคอนเทนต์กันหรอ
11: แกหน้าหวานมากเลยอ่ะ
12: ไปทำคอนเทนต์ถือดอกบัวไงเธอมาจุฑาวุฒิเลยลงรูปแล้วบอกว่างดดีเอ็มมาจีบนะคะมีแฟนแล้วค่ะ
10: เห็นปะล่ะเห็นไปล่ะ
11: หน้าหวานเนาะแต่ใบเฟิร์นแต่งตัวเป็นกอหญ้าก็ยังสวยอยู่เลย
12: เป็นกองหญ้าชอบมาก
10: ก็ยังสวยอยู
12: ่ไม่ร้อนหรอวะ
11: ร้อนฉันว่าร้อน
10: ปลุกความ
11: คืออยากไปถ่ายรูปนะแต่ทนอากาศไม่ไหวอะทำไงวะออก
10: เธอดูบ้านเราด้วยจ้ะอากาศบ้านเราไม่ไหวจริงๆเธอ
11: ฉันอยากไปถ่ายรูปกับดอกบัวบ้างนะแต่ว่าอากาศ
12: เรามาจนเธอพูดบอกว่างดที่เอ็มมาจีบนะคะมีแฟนแล้วค่ะแต่ชวนกินเบียร์เฉยๆได้ค่ะ
10: โอเคตามนั้นเลย
12: โฟกัสที่เรื่องของการกินเบียร์
11: ฉันอยากรู้ว่ามาร์คไปเอาชุดใครมา
12: เขาแต่ยัง
10: ทีมงานหาให้ฉันว่า
12: สวยเชีย
11: สวยผูกแล้วผูกแบบผูกผ้าน่ารักอะเออเนี่ยน่ารักดี
12: อ
11: ะหน้าหวานมาก
12: นายค่ะ
10: ไวเฟิร์นพังตัวรถเขาบอกไงฉันว่าพอถอดซื้อออกมาคือจะกระแลเปียกเธอวะป่ะ
11: แน่นอนร้อนแน่แน่
10: อากาศเมืองไทยคือไม่ต้องเซอร์ไพรส์ค่ะรอทุกทั้งปีอยู่หรอเธออ
12: ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อค่ะ
15: แฉข่าวเช้า
16: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
17: ผลิตภัณฑ์

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: นี่ทอมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะลูกชายของอีรอนมาร์คตอนที่ไปจีน
9: น้องเอ็กน้องเอ็ก
8: น้องเอ็ก
9: เอ็กซ์เทเวลอะไรพยาง
8: ค่ะใช่เขาชาวจีนเนี่ยเขาเอ็นดูลูกของอีรอนมาร์คคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเธอ
9: ค่ะ
8: คนอื่นเนี่ยนะไม่รู้แต่ลูกชายอีรอนมาร์คตกชาวจีนเลยเพราะว่าตอนเดินแบบคุณพ่อจูงมือคือใส่เสื้อคอจีน
9: น่ารักมาก
8: พร้อมกับ
9: กระเป๋าสิงโต
8: สะพายกระเป๋าหัวสิงโต
9: น่ารัก
8: ที่เป็นการทำมาจากมณฑลกุ้ยหลินใช่ไหมฮะ
10: แล้วเธอรู้ไหม
9: กุ้ยหลิน
10: ว่ายอดขายกระเป๋าเนี้ยขายได้10เท่าภายในคืนเดียวยอดพุ่งกระฉูด
9: แล้วน้องน่ารักไงตั้งแต่สมัยฉันน่ะชอบน้องตั้งแต่สมัยทรัมป์พ่อใหญ่จีนชงลูกอีลอนมัสก์อะไปงานอะไรอย่างเงี
10: ้
9: ย
10: เนี่ย
9: น่ารักมากแล้วเวลาไปเมืองจีนก็แต่งตัวสไตล์จีนไง
10: กระเป๋าหัวเสือจากกุ้ยหลินเว่ยลัน Cultural Creative ไงเธอ
9: เนี่ยค่ะแล้วก็อีลอนมัสก์บอกว่าซื้อมาเนี่ยประมาณ 3,000 บาท
8: เออ
9: ซื้อมาสะพายประมาณ 3,000 บาท
10: 300หยวน
8: 1,500
9: บาทประมาณนี้คือตัวแทนแบรนด์อ่ะบอกว่ากระเป๋าใบนี้แรงบันดาลใจมาจากงานปักหัวเสือเป็นแบบศิลปะพื้นบ้านของจีนก็เลยเอามาทำเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยเป็นการปกป้องเด็กจากสิ่งชั่วร้าย
10: น่ารักนะแก
9: น
10: ่
9: ารัก
10: ฉันน่าอยากได้เลยอ่ะ
9: จริงเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากมาก
8: เธอแล้วอีลอนมัสก์บอกไงตอนนี้คือลูกชายของนางเนี่ยกำลังเรียนภาษาจีนกลางด้วย
9: ใช่
8: เอาใจชาวจีนตกเลยน้องเอ็กซ์เนี่ย
9: ก็คือพออีลอนมัสก์จูงลูกไปมันก็ทำให้บรรยากาศของการเยือนในครั้งนี้มันดูซอฟต์ขึ้นแล้วก็ทำให้แบบนักข่าวหลายๆสำนักข่าวอ่ะไปถ่ายรูปน้องน่ารักมากแล้วก็ทำให้บรรยากาศจากเคร่งขรึมแบบเข้าทำเนียบหรืออะไรก็ตามมาดูแบบต้องใส่สูทดูอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นทางการอ่ะพอมีเด็กเข้าไปอ่ะมันน่ารักอ่ะแล้วก็เรียกแสงแฟลชได้เยอะมาก
8: แล้วก็ใส่ชุดจีนด้วยเธอ
9: น่ารัก
8: เข้าใจป่ะ
9: แต่น้องไม่ไปทุกที่เลยนะ
8: น้องไปทุกที
10: ่แกแต่น้องอีลอนมัสก์น่ารักอ่ะ
9: ใช่น้อง X12
8: น้อง X12
10: เนาะแล้วฉันเรียกว่าน้องอีลอนมัสก์อันนั้นพ่อเขา
8: น้องอีลอนมัสก์คือลูกชายอีกทีนึง
10: ลูกชายอีกทีเหรอ
8: ลูกชายอีลอนมัสก์คือน้องอีลอนมัสก
10: ์เออ
8: แต่น่ารักน้อง X อ่ะ
9: น้อง
10: X12 ไง
8: X12
10: ลูกชายอีลอนมัสก์
9: ก็ดูชื่อเขาสิเธอถ้าเกิดมีส่งใบรายชื่ออย่างเงี้ยเธออ่านออกมั้ย
10: เข้าใจไหมล่ะ
8: X12เข้าใจป่ะ
9: เออ
10: เธอเมื่อคืนฉันดูแฉใช่ป่ะ
9: เออ
10: แฉพี่มดดำอ่ะ
9: อ
10: ่าเธอเป็นพิธีกรกับป่ะไม่
8: ใช
10: ่
8: ไม่
10: ใช
8: ่
10: เมื่อคืนเป็นพี่น็อตแล้วก็แจ็
9: ค
10: เออแล้วก็มีคนคนหนึ่งชื่อดร.อ้นป่ะ
8: นัท
10: เออดร.นัท
8: พี่นัท
10: ดร.นัทอ่ะ
8: พี่นัทอยู่ตรงนี้ไงสำหรับข่าวใน IG ไง
9: อ
8: ๋
9: อโอเค
10: ดร.นัทอ่ะเขามาเล่าให้ฟังเป็นมีเรื่องนึงที่ฉันฟังแล้วฉันว้าวมาก
9: คือ
10: เขาบอกว่าเวลาแบบอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าผู้นำต่างประเทศ
9: อ๋ออ๋อนึกออกแล้วดร.นัท
10: ผู้นำต่างประเทศเวลาเขาไปเยือนประเทศอื่นกันนะเธอรู้ป่าวว่าอึฉี่อ่ะเขาเก็บกลับบ้านนะ
9: อย่างเกาหลีเหนือคิมจองอึนน่ะก็สมมติว่าไปประเทศอื่นอ่ะที่แน่นอนนะประเทศอื่นไม่รู้แต่ประเทศแต่เกาหลีเหนือจะเก็บทุกอย่างเลย
10: เขาบอกว่าทำก็เก็บ
9: เพราะว่ากลัวการ
10: กลัวการไปแบบดูว่าเป็นโรคร้ายเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย DNA ต่างๆแก
8: เธอ
10: รอด
8: อของขวัญที่จีนให้นางทิ้งหมดเลย
9: จริงๆอ่ะไม่ได้ทิ้งนะอันนี้มาตรการคือตามหลักมันเป็นโพลิซีของที่อเมริกาก็คือจะไม่สามารถขนขึ้น Air Force 1ได้เพราะว่ามันเคยมีในอดีตนะคะสหภาพโซเวียต ประธานาธิบดีจำชื่อไม่ได้ของเมกาประธานาธิบดีอะรับของขวัญแล้วเป็นไม้แกะสลักสวยมากแล้วประธานาธิบดีเอาไปติดในห้องทำงาน
10: ปรากฏ
9: 7ปีมีกล้อง
8: เครื่องดักดู
9: ดักฟัง
10: ว้าย
9: 7ปีอยู่ในทำเนียบขาว7ปีติดอยู่ตรงนั้นของสหภาพโซเวียตส่งให้ตั้งแต่นั้นเขาเรียกว่า
10: อุ้ยมันตีกันเลยหรอ
9: ตั้งแต่นั้นก็ตีตั้งแต่นั้นอะ policy ของอเมริกาก็คือเวลาใครให้ของขวัญมาจะมีการตรวจสอบ policy ก่อนโดยสำนักงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวจะขนไปก็จะคัดเลือกว่าอันไหนที่จำเป็นก็จะอาจจะอยู่ในมิวเซียมที่มันของราคาสูงหรืออะไรก็อาจจะเอาส่งที่มิวเซียมแต่จะไม่เอาเข้าไปที่ทำเนียบขาว
8: เด็ดขาดเพราะไม่เคยมีเหตุการณ์
10: ม
8: าแล้ว
10: ฉันว้าวมากกับการที่เก็บอึเก็บฉี่กลับบ้านตัวเองอะว้าวมาก
9: ใช่
10: เป็นการฟังที่วาวมากฟังแล้วแบบลดว่ะ
8: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนตรวจเป็นโรคอะไร
10: เดี๋ยวโดนตรวจไง
9: และประเทศที่ซีเรียสมากคือเกาหลีเหนือไปไหนก็คือจะต้องเก็บทุกอย่างเลยอ่ะ
10: เมื่อคืนในฉันดูแฉ
8: รีคูลรีชูก็คือไม
10: ่
8: เอา
9: ต้องเก็บหมดเลย
8: แล้วไปทำลายที่อื่น
9: เขากลัวการไปแบบเหมือน
8: เหมือนเวลาหมอขอดูว่าตรวจฉี่ใน
10: ใช่แ
9: ล้วไปหาช่องว่างของผู้นำได้อะไร
8: แล้วก็ไปแบบโจมตี
10: ใช่ใช
9: ่
10: เนี่ยเขาก็เก็บอึเก็บฉี่กับประเทศหมดเลยแก
8: เห
10: ็
8: นไหมล่ะ
10: เก๋เน
9: า
10: ะเก๋เนาะ
9: เ
8: พราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องอะไรที่เราได้เรียนรู้เป็นเรียกว่าความรู้รอบโลก
10: เอามาข่าวสุดท้าย
8: ได้ค่ะ
10: ทิ้งท้ายงานแต่งงานเป็นของคู่รักชาวจีนนะเจ้าบ่าวทำอาชีพเป็นนักมวยปล้ำอาชีพแฟนสาวทำงานเป็นพนักงานโรงแรมแต่งงานจัดขึ้นที่เมืองจุนอี้กุ้ยโจเขาเปลี่ยนงานแต่งงานของตัวเอง
9: เป็นอะไร
10: เวทีโชว์มวยปล้ำ
9: แล้วบอกแล้ว
10: เปิดตัวคู่รักด้วยมวยปล้ำ
8: ก็คือปล้ำกันบนเวทีหรอ
10: เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีผู้แพ้ทำอะไรรู้ไหม
8: ทำไม
10: ใครแพ้ทำงานบ้านไปเลย
9: ตลอดชีวิต
10: ตลอดชีวิตโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
8: แล้วใครชนะ
10: นี่เธอโดยฝ่ายเจ้าสาวทนเจ้าบ่าวทุบรัวๆก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป
8: ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละเจ้าสาวทำงาน
10: โนเจ้าบ่าวโดนจับทุ่ม
8: เอาหรอ
9: คงยอม
8: ซ้อมแหละ
10: เป็นฝ่ายเพื่อเป็นการประกาศว่าผมกลัวเมียครับ
8: เขาเลยจะต้องทำงานบ้านแทนเมียตลอดชีว
10: ิ
8: ต
10: นี่แหละนี่แหละก็เลยเป็นงานแต่งงานที่จัดขึ้นมาแล้วเจ้าบ่าวคือเจ้าบ่าวโดนทุ่มสุดพลังนะค่ะ
8: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแบบน่ารัก
10: นั่นเองนะค่ะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วทุกคนจ๋าสนุกสนานมากๆเลยนะคะ
9: เสียดายส่งมาช้าไป
10: ว่าอะไร
9: เนื้อกระเป๋าเรยาฉันจะเอากระเป๋าใบนี
10: ้ใบนั้นใบนู้นและใบนี้เอาล่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะมหาสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปละ
10: สวัสดีค่ะ
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง10 Event

0: อนรับ5หนุ่มเพอร์เซ่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่าเทอร์นีออนเกมออนเราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
2: นี่มองหน้านี่ก่อนมีอะไรกับนี่มากวะกลัวกลัวจะทำอะไรนะก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
0: โคตรเท่โคตรอันตราย
3: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
4: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนเป็นอะไรกับนี่มากปะ
5: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
2: เฮียๆก็หล่อช้ำ
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
9: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
10: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
11: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
12: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
13: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น.ตรงที่ EFM 94
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหูค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีฮิจรอชศักราช1447สักครู่มาติดตามค่ะ
17: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
18: เสียวอะไรหรอครับ
17: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
18: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
17: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
20: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
21: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
22: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
16: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคมือเท้าปากจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติขอไปค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีฮิจรอชศักราช1447ณ นครเมกกะซึ่งปีนี้มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ถึง 7,000 คนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
23: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 19:00 น.ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2569ฮิจรอชศักราช1447ณ นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยมีจุฬาราชมนตรีรองเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาด ใครกล่าวว่าได้คืนเงินเหลือจากการให้บริการและส่วนต่างค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจำนวนกว่า62ล้านบาทให้แก่ผู้แสวงบุญในเทศกาลฮัจญ์ประจำปี68ไปแล้ว 2,200 รายรวมกว่า40ล้านบาทและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนที่เหลือ 4,601 รายพร้อมได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ในปีนี้เพื่อดูแลและสนับสนุนพี่น้องทุกท่านในทุกขั้นตอนซึ่งในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมรวม 7,037 คนที่ไปร่วมพิธีดังกล่าวโดยเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่18เมษายนถึง23พฤษภาคม8เที่ยวบินกว่า 2,300 คนและท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลา13เที่ยวบินกว่า 4,600 คนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
0: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคมือเท้าปากจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
3: อาการของโรคมือเท้าปากที่พบได้บ่อยคือเป็นไข้มีแผลในปากมีผื่นมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวซึ่งตุ่มเหล่านั้นไม่มีอาการคันร่วมด้วยโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กทารกเด็กเล็กหรือเด็กในวัยเรียนที่มีอายุต่ำกว่า5ปีในเด็กโตและผู้ใหญ่ก็สามารถป่วยได้แต่อาการเด็กเล็กจะรุนแรงมากกว่าเด็กโตและผู้ใหญ่โรคมือเท้าปากพบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและในขณะที่เด็กจำนวนมากสามารถดูแลรักษาได้ที่บ้านเด็กบางรายอาจจำเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปีแต่มักมีการแพร่ระบาดในฤดูฝนและฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นและชื้นทำให้เชื้อยิ่งแพร่กระจายไปได้รวดเร็วและเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้อีกนานหลายสัปดาห์สัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พ่อแม่ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันทีเช่นเด็กมีอาการซึมลงไม่เล่นไม่อยากรับประทานอาหารหรือนมอาเจียนอ่อนเพลียปวดศีรษะมากปวดทนไม่ไหวมีอาการพูดเพ้อไม่รู้เรื่องสลับกับการซึมลงหรือเห็นภาพแปลกๆปวดต้นคอคอแข็งมีการรับรู้สับสนมีอาการสะดุ้งผวาตัวสั่นแขนหรือมือสั่นบ้างกล้ามเนื้อกระตุกและมีอาการไอหายใจเร็วดูเหนื่อยหน้าซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีไข้ร่วมด้วยก็ได้ทั้งนี้โรคมือเท้าปากสามารถหายได้เองภายใน 7-10 วันหากไม่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินาหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
24: นี่คืออะไรหลานรักเดี๋ยวนี้เองหัดสูบบุหรี่หรอ
25: ใครๆก็ลองเพื่อนก็ลองทำไมหนูถึงลองไม่ได้
24: แล้วนี่เองไม่ดูพ่อเองเป็นตัวอย่างหรอว่าโทษของบุหรี่มันร้ายแรงขนาดไหน
25: บุหรี่ทำร้ายสุขภาพและโทษของมันมีมากกว่าที่เราคิดวันบุหรี่มือสองทำร้ายตัวเองไม่พอยังทำร้ายคนอื่นอีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ
26: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 18

0: การรวมตัวกันของรุ่นใหญ่เลยนะครับกับเพลงนี้อดีตก็คืออดีตนะครับได้พี่ Dax Rock Rider พี่1 ETC แล้วก็มีพี่ชาววงค็อกเทลมาร้องเพลงนี้ด้วยนะครับผมอันดับที่18ครับ EFM Playlist of the Week ของเรา
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง13นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Cable มาแล้วอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าฟังข่าวเรียบร้อยฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องนะครับ10โมงถึงเที่ยง2ชั่วโมงตรงนี้ครับกับเพลงเพราะๆที่คุณเลือกเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับทักทายกันในช่วงเช้าวันอังคารที่19พฤษภาคมนะคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างเริ่มปรับตัวกันได้หรือยังกับการที่ทุกอย่างเปิดเทอมทั้งเด็กเปิดเทอมด้วยนะครับหลายๆอย่างบนท้องถนนก็ค่อนข้างถือว่าเป็นฟูลสเกลนะครับรถอาจจะติดช่วงเช้าช่วงเย็นก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะคุณผู้ฟังแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมรับมือแน่นอนเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งกรมอุตุนิยมประกาศเตือนอีกแล้วนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหนักรวมไปถึงหนักมากในบางพื้นที่ถึง52จังหวัดทั่วประเทศนะครับภาคเหนือนี่ 60% นะภาคกลาง 60% อีสาน 60% นะครับภาคใต้ก็ 60% สรุปวันนี้เตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักด้วย

ีเพลงของทรีแมนดาวเพิ่มเติมเข้ามาเลยเลือกเปิดเป็นเพลงนี้นะครับวันเกิดฉันปีนี้ครับทรีแมนดาวนะครับรวมไปถึงอีก2เพลงเปิดต้นชั่วโมงมาเมื่อไหร่จะบอก ETC เดอะพาร์กินสันแล้วก็มีฤดูใหม่จากนูนิวด้วยนะครับมี1เรื่องเมื่อวานนี้ไปเจอมาแล้วรู้สึกว่าเช้าวันนี้เนี่ยต้องมาคุยกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับกำลังจะพูดถึงผู้ชายที่มีชื่อว่าสุกฤตวิเศษแก้วหรือว่าพี่บี้นั่นเองคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยเขาปล่อย MV เพลงอู้บ่จ้างออกมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เพลงได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะยอดวิวเป็นหลายล้านวิวนะครับแล้วก็ติดชาร์ต EFM ของเราเนี่ย2สัปดาห์ติดเป็นแชมป์2สัปดาห์ติดแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ปล่อย MV เพลงอู้บ่จ้างออกมาเปิดดูตอนแรกเนี่ยก็ได้ฟีลของการสวัสดีวันจันทร์คุณเคยนึกภาพไหมกราฟิกสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเนี่ยมันคือฟีลประมาณนั้นแต่ว่าความน่ารักของพี่บี้เนี่ยก็คือพี่บี้นะฮะไปเอาวิดีโอจากใน TikTok มาเป็นวิดีโอของคนที่เล่นแผ่นเสียงอู้บ่จ้างเนี่ยหลายๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินรวมไปถึงคนธรรมดาที่เอาแผ่นเสียงพี่บี้ไปลิปซิงก์ก็ดีไปเต้นก็ดีหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ดีพี่บี้เนี่ยดึงมาใส่ไว้ใน MV อยากให้ทุกคนไปดู MV เพลงนี้อู้บ่จ้างพี่บี้นะฮะน่ารักมากจริง

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เมื่อคืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเราอยู่กับคุณแก้มใหม่นะครับเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มุมมองการทำงานของเขาน่าสนใจมากคุณผู้ฟังลองฟังดูนะครับเขาบอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ชอบที่สุดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำงานเนี่ยความรู้สึกเขาจะอยู่ตรงกลางเลยไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับคำชมนะครับพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวของเราเข้าไปอยู่ในเนื้องานมันก็ทำให้การทำงานของเรามันอยู่ตรงกลางนะครับไม่มีความผิดหวังไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยคำชมมามันจะต้องรู้สึกเหลิงอะไรก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองในการทำงานที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ากว่าเขาจะมารู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีจัดการกับกระบวนการทางความคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไปย้อนฟังคุณแก้มใหม่กันได้นะครับรวมไปถึงมีทริคเล็กๆน้อยๆในการแต่งหน้ามาฝากกันด้วยนะครับดูย้อนหลังกันได้ YouTube เอทามของเราครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันอังคารดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายเราสำคัญที่สุดนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
8: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
7: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ jobs db by seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
8: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
7: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก jobs db by seek
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Talk Putto อย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทธองพุทธโธพูดนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มกับเรื่องราวที่คุณอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาได้ทุกเรื่องจริงๆคุณผู้ฟังครับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องขอขาดบาดตายอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครหันมาหาเราที่พุทธองพุทธโธ02-665-8373วันพุธเจอกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธองพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: FM New Release ครับหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากศิลปินที่มีชื่อว่า Black Heart คุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นปีของเขาจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งเห็นขึ้นไปแจมกับนนทนนในคอนเสิร์ตของนนด้วยนะครับแล้วก็โมเมนต์ของเขาเนี่ยก็สร้างไวรัลใน TikTok ได้เยอะเหมือนกันนะครับล่าสุดปล่อยเพลงใหม่ออกมาคุณผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลล่าสุดของ Black Heart ครับ

EFM New Release EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kabun ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวPopcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

0: อวสานไหมวัยกลางคน
1: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
0: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: EFM Playlist of the Week
5: Chant of the Week
6: Number 1
7: ฉันพูดไม่เป็น
8: ผู้บ่อจ้างบี้สุกริต
9: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
10: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะนายกปลื้มผลสภาพัฒน์ระบุ GDP ไตรมาสแรกโต 2.8% และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าปราบปรามโนมินีพบคนไทยถือหุ้นแทนเชื่อมโยงบริษัทกว่า 50,000 รายสักครู่มาติดตามค่ะ
13: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plus

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส1ปี2569ขยายตัวขึ้น 2.8% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานที่ประเทศไทยมีความมั่นคงแข็งแกร่งจึงขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ร่วมมือกันทั้งที่สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกไม่เป็นใจแต่เราก็ยังช่วยกันร่วมมือค้ำยันผลักดันให้มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดังนั้นรัฐบาลจะใช้เงินจากพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเพื่อทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องพบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเชื่อมโยงบริษัทกว่า 50,000 รายเตรียมขยายผลดำเนินคดีเชิงลุกเชิงลึกและเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศหลังพบเชื่อมโยงบริษัทกว่า 50,000 รายภายหลังลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่พบการกระจายตัวของบริษัทที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นจำนวนมากในหลายพื้นที่อาทิพัทยาภูเก็ตสมุยและหัวหินโดยมีพฤติการเข้าข่ายนอมินีเช่นให้คนไทยถือหุ้นแทนอำพรางโครงสร้างบริษัทโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับ 300,000 ถึง 1 ล้านบาทโดยทางกรมเตรียมขยายผลตรวจสอบเชิงลึกและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดต่อไปอีกทั้งได้ยกระดับมาตรการป้องกันโดยกำหนดให้ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต้องแสดงหลักฐานทางการเงินของผู้ถือหุ้นไทยและยืนยันการลงทุนจริงส่งผลให้จำนวนธุรกิจเข้าข่ายเสี่ยงลดลงแล้วกว่า 75%และเตรียมเข้มตรวจเส้นทางการเงินเพิ่มเติมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำจะเดินหน้าควบคู่กับการอำนวยความสะดวกของนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศในระยะยาวมาวินพานุรัตน์รายงาน
2: การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองร้อยทหารพรานที่4214ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์ฤกษ์สินค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองร้อยทหารพรานที่4214ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณบริเวณที่ว่าการอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายในกิจกรรมมีการนำเครือข่ายรถพุ่มพวงหรือรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เข้ามากระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งผักสดและเรื่องปรุงรสไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปนอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไกลอีกด้วยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ Cable ครับ

เรนโซนนะครับมายาราบแล้วก็ C9 เปิดต้นชั่วโมงที่2มาครับ11:10 นะฮะชั่วโมงที่2กับ DJ Cable ยังเพิ่มเติมเพลงผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้1เรื่องปากท้องคุยกันหน่อยนะครับหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาประกาศโครงการไทยช่วยไทย Plus นะหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าคนละครึ่ง Plus นะคุณผู้ฟังครับ25นี้ก็คือวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ต้องเช็คกันหน่อยนะครับว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังของคุณเนี่ยพร้อมลงทะเบียนหรือเปล่าถ้าใครมีโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนี้นะครับหยิบขึ้นมาแล้วก็ทำตามผมนะคุณผู้ฟังครับผมเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูโปรไฟล์ก็คือมุมขวาล่างนะครับแล้วก็สังเกตที่ชื่อของคุณนะฮะว่าชื่อของคุณเนี่ยครบถ้วนไหมถูกต้องไหมแล้วก็เบอร์โทรของคุณถูกต้องไหมนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่คุณต้องสังเกตนะครับตรงข้างล่างเบอร์มือถือเขาจะมีเขียนว่ายืนยันตัวตนแล้วถ้าคุณมีติ๊กถูกสีเขียวเนี่ยแสดงว่าโปรไฟล์ของคุณนะครับผมพร้อมในการลงทะเบียนนะเพราะฉะนั้นก็ดูกันดีๆก่อนที่วันที่25นี้จะเปิดลงทะเบียนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องของรายละเอียดสิทธิประโยชน์ในการรับเนี่ยก็คือคนละครึ่ง plus นะฮะรัฐบาลช่วยเหลือ 4,000 บาทก็คือรัฐจะจ่าย60ผู้ใช้จ่าย40แล้วก็แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะครับผมย้ำอีกที่25นี้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้กันได้1มิถุนายนคนละครึ่ง plus

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: รหัสนี้ Atlas นะครับรวมตัวกันมาบุก EFM Fandom Live ของเรานะครับมาครบทั้งวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มพฤหัสนี้ EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านอ่ะเลยลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
4: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดนึง
0: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและดอเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: สิ้นสุดการรอคอยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์อังคารคุมโปเฮโร่สตอรี่ของเรานะครับว่าใครจะได้รับเงินรางวัลรางวัลละ 50,000 บาท2รางวัลรวมกัน 100,000 นะคุณผู้ฟังรอติดตามกันได้คืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับอังคารคุมโปง X นะครับขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: คลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

จ้าขุนครับสารวิเศษครับวันนี้เป็นวันอังคารที่สารวิเศษของทุกคนนะครับกินข้าวอร่อยมีความสุขมากๆระวังเรื่องของฝนด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงส่งต่อวินัยดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
3: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
4: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
5: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
6: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
7: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมรัตน์ขันทวินหูขาสุภมาศแจงเหตุสอเขาพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026เหตุราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้ชี้เทียบกับต่างประเทศแพงกว่า 10-20 เท่าสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ @กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงกสทช.แต่หลังจากคุยแล้วพบว่ามีหลายสถานการณ์เป็นตัวแปรซึ่งราคาค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของฟีฟ่าแต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากหากคิดเป็นรายหัวราคาก็จะห่างกับประเทศอื่นประมาณ 10-20 เท่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญแต่ตัวเลขที่มีการเสนอมาค่อนข้างสูงขณะเดียวกันก็ไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนเพราะช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดไม่ได้เหมาะสมรวมถึงการขายโฆษณาก็ไม่เหมือนในอดีตโดยขายได้ยากกว่าส่วนจะมีช่องทางอื่นให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกอย่างใดบ้าง นางสาวสุภมาศระบุว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบกับทางฟีฟ่าเพราะมีกระแสข่าวว่าทางฟีฟ่ามีช่องทางการรับชมที่ต้องเสียเงินเองทั้งนี้ประชาชนถอดใจได้เลยหรือไม่ว่ารัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนางสาวสุภมาศระบุว่ายังต้องรอว่ามีเอกชนรายใดที่อาจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ทั้งนี้จะถือว่าตอนนี้รัฐบาลพับโครงการเลยหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องฟุตบอลโลกรัฐก็อยากจะสนับสนุนเพราะเป็นเรื่องของการปลูกฝังให้กับเยาวชนแต่การช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยในขณะนี้มีหลายช่องทางและการลงทุนในเวลานี้ก็อาจจะไม่คุ้มค่าพอจึงต้องดูเป็นรายกรณีพร้อมย้ำว่าหลังจากนี้ขอให้รอดูผลการประชุมครม.ว่าเป็นอย่างไรศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเดินหน้าเคลียร์พื้นที่อันตรายชายแดนจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถกู้ระเบิดเพิ่มได้อีก3ทุ่นมุ่งเป้าคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านเต็ม 100% คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
12: กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้ลงพื้นที่ปูพรมตรวจค้นระเบิดที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยล่าสุดสามารถเคลียร์พื้นที่อันตรายเพิ่มได้อีก150ตารางเมตรพร้อมขุดพบทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน3ทุ่นสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอด6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเจ้าที่สามารถกู้ระเบิดและสัมภาระต่างๆไปได้แล้วกว่า320รายการเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย72,000 ตารางเมตรหรือคิดเป็นแล้วละ 72% ของพื้นที่ทั้งหมดเป้าหมายสูงสุดของภารกิจนี้คือการขจัดภัยคุกคามจากกับระเบิดที่ตกค้างให้หมดไปเพื่อคืนความปลอดภัยและรอยยิ้มในการทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างยั่งยืนวิริยะเจริญตราในงาน
13: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
2: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับในช่วงกลางวันของวันอังคารวันนี้19พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค
0: ่ะก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็วันนี้คุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับก็ร่วมเป็นทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพูดคุยนำเสนอข่าวสารในช่วงกลางวันวันนี้นำมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่อยู่ในความสนใจนะครับตอนนี้คนจะโฟกัสไปที่เรื่องของการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยคุณสุภาพรนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันปฏิบัติ
1: เขาเรียกว่าต้องตระหนักรู้ต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่บนท้องถนนเนาะต้องแบบว่าเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเราอะ
0: ก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะแล้วก็จุดเสี่ยงต่างๆอย่างจุดที่เกิดเหตุเนี่ยที่บริเวณสถานีรถไฟมักกะสันตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็เมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยมีโอกาสที่ได้เดินทางไปเช่นเดียวกันก็ผ่านทางสวนจิรดาทางรถไฟตรงนั้นนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคอยดูแลอยู่นะก็รณรงค์นี่แหละเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ใช่เพื่อใครเลยคุณผู้ฟังก็เพื่อความปลอดภัยของเราทุกค
1: น
0: เนี่ยนะครับเอาไปดูเรื่องราวกันในส่วนของความสำคัญวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องราวอันเป็นมหามงคลกันก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต่หงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครนะครับช่วงเวลา 17:00 น.หรือว่า 5:00 น.เย็นจุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.บ่าย 2:00 น.ตรงเป็นต้นไปนะครับก็จะประกอบด้วยปากซอยเจริญราษฎร์ 2แล้วก็ที่บริเวณทางเข้าชุมชนบ้านแบบ2แล้วก็ที่โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ด้วยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเพื่อให้การเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ค่ะนั่นก็คือเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะหรือพาสปอร์ตตัวจริงเพื่อแสดงตนที่จุดคัดกรองแต่งกายสุภาพโทนสีขาวผ้าไทยสีขาวนะคะติดริบบิ้นดำหรือโบดำค่ะเดินทางถึงสถานที่ก่อนเวลาเสด็จอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์กันแดดค่ะซึ่งอุปกรณ์กันแดดเนี่ยก็ขอให้คุมโทนนะคะนั่นก็คือสีสุภาพเขียนชื่อและเบอร์โทรของญาติใส่กระเป๋าเด็กและผู้สูงอายุค่ะเพื่อที่จะป้องกันการพัดหลงนะคะเฝ้ารับเสด็จด้วยความสงบสำรวมและรักษากิริยามารยาทอันเหมาะสมเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านค่ะสุภาพบุรุษเนี่ยโค้งคำนับสุภาพสตรีถอนสายบัวพร้อมกับกล่าวคำว่าทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนบางทีเนี่ยพาน้องๆเด็กๆไปด้วยนะครับก็ที
1: ่
0: คุณสุภาพรแนะนำเมื่อสักครู่นี้ก็คือการเขียนชื่อแล้วก
1: ็
0: เบอร์โทรศัพท์ของญาติใส่ไว้ในกระเป๋า
1: ใช่เลย
0: ถือว่ามีความสำคัญบางทีน้องๆพัดหลงไปเนี่ยบางทีน้องๆอาจจะกำลังตกใจอยู
1: ่ตกใจ
0: นะนึกไม่ออกไม่รู้ว่าเอ๊ะเบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์จะติดต่อใครเพราะอยู่ในห่วงของการตกใจหาใครไม่เจอเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในกระเป๋าก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็หาผู้ปกครองได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ห้ามนั่นก็คือในเรื่องของการสวมแว่นตาดำนะครับห้ามนำอาวุธของมีโคมานี้แน่นอนนะครับห้ามนำเข้าไปในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งในบริเวณพิธีห้ามเดินหรือวิ่งตามขบวนรถยนต์พระที่นั่งและห้ามสัมผัสพระวรกายนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็แสดงถึงความจงรักภักดีมาร่วมกันนะครับบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ครับ
1: ค่ะต่อกันที่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศในวาระครบ100ปี
0: ครับซึ่งในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าจัดงานเฉลิมพระเกียรติคุณสุภาพรคุณผู้ฟังก็คือกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569รู้สึกจะเป็นประมาณช่วงวันศุกร์นี้มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2570นะครับก็ยังยาวนานเลยทีเดียวเนี่ยนะครับกิจกรรมสำคัญอย่างเช่นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลซึ่งจะดำเนินในวันที่22พฤษภาคม2569นะครับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการจัดพิธีในส่วนภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศตามความเหมาะสมอีกด้วยรวมถึงมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมถึงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวัดทั่วประเทศแล้วก็มีการพิจารณาให้ทำขึ้นที่วัดไทยในต่างประเทศด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐนะคะดำเนินโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระปีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผ่านสื่อทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างทั่วถึงในส่วนของกองทัพบกเองนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เช่นเดียวกันค่ะโดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเนี่ยก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นวาระแห่งชาติเลยเนี่ยนะครับที่เราจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านครบรอบ100ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นการเปิดเทอมแรกๆคุณสุภาพรคุณครับในส่วนของรางวัลเพื่อคนทางการศึกษานะครับเป็นเกียรติเป็นประวัติเนี่ยก็ถ้าไม่พูดถึงรางวัลนี้คงไม่ได้เนี่ยนะครับ
1: ใช่เลย
0: ในปีนี้นะครับมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการกำหนดจัดมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกนะครับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569ในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่38แล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ตุลาคม2569ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นะครับในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีท่านเป็นประธานในการมอบรางวัลครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสถาบันการศึกษาที่มีการสอนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตนักศึกษาภายในวันที่19มิถุนายน2569นี้ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเสนอคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆหน่วยงานสมาคมมูลนิธิที่เกี่ยวข้องภายในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะหรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ตึกมหิดลชั้น4ถนนราชวิถีเขตราชวิถีกรุงเทพมหานคร10400หรือจะส่งนะคะที่อีเมลค่ะ princessngamjit นะคะ @gmail.com ข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ princessngamjit.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางที่มูลนิธินะคะนั่นก็คือ0804042439 0804042439นะคะเบอร์นี้ก็จะเป็นไลน์ ID ด้วย
0: ครับก็สามารถที่จะร่วมส่งรายชื่อหรือว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติได้นะครับการที่มีบุคคลหรือ ต่ว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษานะครับที่มีความประพฤติดีแล้วก็มีคุณประโยชน์มีคุณค่าต่อวงการเนี่ยถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าการศึกษาก็คืออย่างที่เราทราบกันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังเด็กๆเยาวชนให้ได้เติบโตมามีองค์ความรู้นะครับต่อไปในอนาคตเขาคือกำลังของชาติเขาค
1: ื
0: ออนาคตของชาติต่อไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเปิดเทอมมา2วันแล้วคุณสุภาพรวันนี้วันที่2เป็นไงฮะเรื่องของการเดินทางช่วงเช้า
1: ก็ยังติดอยู่นะ
0: ติดนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: ออกเช้าแค่ไหนก็ยังติดอยู่
0: ถูกต้องต้องวางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ช่วงฤดูฝนด้วยปกติก็ถือว่าติดอยู่แล้วฝนตกนี่ดับเบิลความติดเข้าไปอ
1: ี
0: ก
1: คูณ2ค่ะ
0: เอารถติดยังไงอย่าเพิ่งใจร้อนตามรถติดนะคุณผู้ฟังก็วางแผนกันให้ดีโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแต่ว่าในตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยผิดแผนเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วไม่ค่อยผิดแผนการเดินทางเท่าไหร่
1: ใช่
0: แต่ว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องนิดนึง
1: ต้องวางแผน
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการวางแผนเดินทางกะระยะเวลาต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของแผนความปลอดภัยอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานก็ดีคนทำงานเนี่ยนะหร
1: ือ
0: ว่าไปส่งลูกบุตรหลานก็ดีบางทีสังเกตเนี่ยบางทีไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อก
1: หมวกน
0: ิ
1: ร
0: ภั
1: ย
0: ให้กับเด็กแล้วก็ลูกหลานเนี่ยนะครับตรงนี้อยากจะให้ร่วม
1: กันสวม
0: หน่อยกับหลายคนคิดอย่างเงี้ย
1: ไม่เกินหรอกใกล้ๆแค่นี้เอง
0: ไม่ได้นะคุณผู้ฟัง
1: ก็อุบัติเหตุมันแป๊บเดียวนะ
0: ถูกต้องแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เสียไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับคุณผู้ฟังเอามาต่อกันที่เรื่องราวอันเป็นมงคลกันบ้างต่อเนื่องเลยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขามีมติเห็นชอบให้ข้าราชการรวมถึงลูกจ้างพนักงานของส่วนราชการของรัฐแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกประเภทเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะราเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในส่วนของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้เนี่ยนะครับเป็นการในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานะครับ26มิถุนายน2569นะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระชนมายุ99พรรษาคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาก็คือระหว่าง13ถึง29มิถุนายนรวมทั้งหมด17วันสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลได้นะครับตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอโดยเป้าหมายนะครับผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเนี่ยจำนวนทั้งหมด100รูปด้วยกันสถานที่ก็คือวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชุปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนได้ร่วมฉลองพระเดชพระคุณและถวายเป็นพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมแล้วก็สืบสานศาสนาอันดีด้วยเนี่ยนะครับให้คงอยู่สืบไปก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้อันนี้โดยเฉพาะข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างรวมถึงในส่วนของพนักงานร
1: ั
0: ฐวิสาหกิจก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะของประเทศไทยเรานั่นก็คือ19พฤษภาคมวันอาภากรวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนั่นเองค่ะนอกเหนือจากวันอาภากรหรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนของเสด็จเตี่ยแล้วนะคะวันที่19พฤษภาคมเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งวันที่ผู้มีความศรัทธาในพระองค์ท่านเนี่ยได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์นั่นก็คือวันอาภากรรำลึก19ธันวาคมในทุกปีนั่นเองค่ะ
0: ครับสำหรับพระประวัติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับพระองค์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2423และสิ้นพระชนม์ในวันที่19พฤษภาคมในปีพุทธศักราช2466มีพระนามเดิมก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากรเป็นพระโอรสลำดับที่28พระองค์ที่28นะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าองค์พระบิดาแห่งทหารเรือไทยครับ
1: ค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่าเสด็จเตี่ยหรือหมอพรและพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยต่อมาในปี2536ค่ะมีประกาศกองทัพเรือขนานพระนามพระองค์ว่าพระบิดาของกองทัพเรือไทยและในปี 2544แก้ไขเป็นองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยภายหลังการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นนะคะมีการนำพระอัฐิบรรจุไว้เท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ที่ก็จะมีสถานที่แรกก็คือยอดเขาแหลมปู่เจ้าฐานทัพเรือสัตหีบตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพี่น้องคนไทยในทุกภูมิภาคเลยทุกประเทศนะครับก็ให้ความเคารพนะครับแล้วก็ความศรัทธาพระองค์เจ้าหรือว่าเสด็จเตี่ยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวมีการนับในส่วนของพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมีประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกทั้งหมด200กว่าแห่งด้วยกันคุณชมพรคุณผู้ฟังนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสที่เป็นวันสวรรคตของพระองค์นะครับเรามีขออภัยนะครับเป็นวันสิ้นพระชนของพระองค์ท่านนะครับเรามีในส่วนของบทเพลงซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ
1: ์
0: นายเสด็จเตี่ยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางราชนาวีของดุริยางกองทัพเรือเนี่ยนะครับเพลงเดินหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ไปรับฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ช่วงบางตอนนะครับของบทเพลงเดินหน้านะครับซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในเสด็จเตี่ยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขับร้องแล้วก็บรรเลงโดยวงดุริยางราชนาวีกองดุริยางทหารเรือเนี่ยนะครับก็นำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับแล้วก็นิดนึงก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ชญาเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับจะไปพูดคุยกับท่านเรื่องของประเด็นข่าวสารบ้านเมืองมีเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องของสวัสดิการการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แล้วก็การสร้างเสริมขวัญกำลังใจของกองทัพไทยนะครับระหว่างภายใต้การสู้รบกรณีความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยครับ
1: ค่ะโดยท่านได้ชี้แจงนะคะว่ากระทรวงกลาโหมเองก็มีมาตรการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สู้รบแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ห้วงด้วยกันค่ะห้วงแรกรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการให้กำลังพลได้รับสิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะคะส่วนห้วงที่2เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการและถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนค่ะ
0: ครับวันนี้ท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเนี่ยท่านบอกว่าต้องดูแลอย่างครบถ้วนนะคร
1: ับ
0: ให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีกับที่ในส่วนของกำลังพลได้มีการปฏิบัติภารกิจเพราะว่าในสถานการณ์นั้นน่ะมันเป็นความยากลำบากแล้วก็ต้องเป็นความเสียสละจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ยังย้ำนะครับว่ากระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับการยกย่องแล้วก็การเชิดชูเกียรติกำลังพลผู้เสียสละทั้งการเลื่อนยศการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การมอบเหรียญเชิดชูเกียรติตลอดจนการดูแลครอบครัวของกำลังพลอย่างเหมาะสมและสมเกียรติที่สุดนะครับการดูแลกำลังพลทหารผู้เสียสละและครอบครัวจะต้องไม่เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าท่านบอกอย่างนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าต้องเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องคุณสุภพร
1: ใช่
0: แล้วก็ครอบคลุมรวมถึงสมเกียรตินะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติแล้วก็ประชาชนต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเขายังมีมติเห็นชอบวงเงินการเยียวยากว่า452ล้านบาทด้วยนะครับสำหรับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด91นายด้วยการรวมถึงทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับบัตรทองฮีโร่เพื่อเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระดับเทียบเท่าสิทธิการรักษาของข้าราชการนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแล้วก็ดูแลกันอย่างครบถ้วนจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองกับท่านอาจารย์ชยากันครับ
2: จุดตัดทางรถไฟคือพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องระมัดระวังสูงสุดหากมีสัญญาณเตือนไม้กั้นปิดหรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณว่ารถไฟกำลังผ่านผู้ขับขี่ต้องหยุดรถห่างจากรางไม่น้อยกว่า5เมตรตามมาตรา62แม้ไม่มีไม้กั้นหรือสัญญาณเตือนกฎหมายก็บังคับให้หยุดรถก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนผ่านเสมอห้ามแซงรถภายในระยะ30เมตรก่อนถึงทางรถไฟตามมาตรา46เพราะอาจบดบังทัศนวิสัยและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทและถูกตัดคะแนนความประพฤติทันที1คะแนนหยุดรถเพียงไม่กี่วินาทีอาจช่วยรักษาชีวิตของคุณและคนที่คุณรักไว้ได้เคารพกฎหมายจราจรหยุดก่อนทางรถไฟทุกครั้ง
0: นี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับกำลังติดต่อกับท่านอาจารย์ชยาอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องราวข่าวสารต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการความพร้อมนะครับไม่ใช่ความพร้อมแหละนะต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบรรยากาศการโอเพนเฮาส์การเปิดบ้านรับน้องทหารใหม่ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นแห่งการฝึกเดี๋ยวเขาฝึกกันต่อเนี่ยนะครับดูเหมือนตอนนี้เราจะติดต่อกับท่านอาจารย์ชยาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังเป็นประจำในช่วงของวันอังคารเนี่ยนะครับในขณะนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสุภาพรคุณณัฐาครับก็เหตุการณ์บ้านเมืองนะครับข่าวเด่นๆวันนี้แน่นอนนี้ไม่พ้นในเรื่องของทางด้านของการเศร้าใจรถไฟชนรถโดยสารนะครับขสมกสาย206นะครับซึ่งจอดคล่อมรางรถไฟสายอโศกสายดินแดงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความสะเพร่านะครับก่อนที่จะถูกรถสินค้ารถพุ่งชนเนี่ยนะครับก็เกิดไฟไหม้ก็เสียชีวิตไป8 รายนะครับบาดเจ็บประมาณสัก25-30กว่ารายนะครับด้านขสมก.เขาประกาศผู้เสียชีวิตรายละก็เรียกว่าฉายจ่ายไปนี่นะครับประมาณ 1.5 ล้านบาทเนี่ยครับดูแลผู้บาดเจ็บนะครับขณะที่แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันก็เปิดให้บริการเวลา 15.5 เวลาประมาณบ่าย 3 โมงกว่าผู้บาดเจ็บทั่วไปนะครับก็ช่วยเหลือไป 80,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดได้รับสูงสุดเนี่ยนะครับก็ประมาณ 500,000 กว่าบาทอย่างไรก็ตามส่งทางโรงพยาบาลนะครับทางรามาธิบดีเนี่ยก็ทางตาวิชีโรงพยาบาลตำรวจนะครับพนักงานกั้นไม้นะครับฝากขังศาลอาญาตาแดงจำเลยเนี่ยนะครับพนักงานไม้กับของรถไฟเนี่ยยกมือไฟรู้สึกผิดนะครับเลินเล่อสับเคร่าพนักงานรถเมย์พบสารเสพติดตาแดงนะครับก็นายสมพรก็ถูกตั้งข้อหาในขณะเดียวกันนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับ 5.2 ริกเตอร์นะครับที่ประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดมณฑลกวางสีของจีนตึกถล่มนะครับ13หลังก็อพยพ 7,000 กว่าชีวิตนะครับตายไป2ศพนะครับสูญหายไป1รายนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวก็มาแผ่นดินไหวอีกแห่งหนึ่งนี่นะครับก็ที่ประเทศพม่าเช่นเดียวกันนะครับที่กรุงเทพก็รับรู้และก็ส่งสั่นสะเทือน 9. จุดเวลาประมาณ 9 โมงเช้ากว่าๆนะครับก็ลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรแต่ผมไม่คือไม่รู้สึกเลยนะครับที่พ่อแม่สอดตากลึกลงไปประมาณห่างออกไปประมาณ247กิโลเมตรนะครับสามารถรับรู้ได้บนตึกสูงในขณะเดียวกันไปติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับก็โดนัลด์ทรัมป์ก็เยือนจีนเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยตอนที่เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกนะครับก็ไปเยือนจีนอย่างครั้งที่2นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็เรียกว่าต้อนรับอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็รับปากว่าจะซื้อสินค้าเกษตรจากจีนซึ่งอเมริกาเนี่ยจะซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับ 1.7 หมื่นล้านUS ดอลลาร์นะครับทุกปีจนถึง2028อีกประมาณ3ปีข้างหน้าซื้อถั่วเหลือง12ล้านตันนะครับปลายเดือนตุลาคม2025ภาคอุตสาหกรรมทางด้านแล้วก็พวกแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็จะมีการประชุมปลายเดือนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ประชุมสุดยอดอีก2วันซื้อสินค้าเกษตรจากจีนประมาณ 5.5แสนล้านบาทเนี่ยนะครับหลายอย่างอาทิการลดภาษีนำเข้าในเรื่อง ของสินค้าบางประเภทติดกันได้ไม่มีรายละเอียดนะครับเปิดตลาดใหม่ซื้อโบอิ้ง200ลำทั้งๆที่ประเทศจีนก็ผลิตในเรื่องของเครื่องบินได้เองเนี่ยนะครับแต่ก็ยอมซื้อโบอิ้ง200ลำสำหรับสายการบินจีนเนี่ยครั้งนี้ตั้งแต่ปี2017นะครับต่อใบอนุญาตนำเข้าเนื้อวัวของโรงงานอะไรต่างๆอย่างมากมายเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทั้งสองประเทศเนี่ยก็จัดตั้งสถาบันใหม่2แห่งเพื่อประสิทธิภาพความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็หวังว่าได้แก่คณะกรรมการการค้าขออภัยนะครับได้แก่คณะกรรมการการค้าของทางสหรัฐกับประเทศจีนและคณะกรรมการการลงทุนของจีนกับสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการพบกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมเอเปกนะครับที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เซินเจิ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีการประชุม G20 ที่ไมอามีนะครับก็จะมีการประชุมกันหลายครั้งทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันประเทศจีนก็บันไดไม่แห้งเหมือนกันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้เยือนจีนอย่างเป็นทางการต่อจากทรัมป์นะครับวันที่19 พฤษภาคมนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง ระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับเพราะเห็นว่าเป็นการที่เรียกว่าเห็นสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าคือยอมไม่ได้ที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์เดือดร้อนซึ่งมากมายขนาดนั้นก็มีข่าวเท่านี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสั้นๆเพียงเล็กน้อยเนี่ยครับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็สภาพัฒน์ก็บอกว่าเศรษฐกิจปีนี้นะครับปีหน้าจะโตเพียงไตรมาสแรกเนี่ยโตเพียง 2.8% นะครับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสงครามสถานการณ์ตอนออกกลางนะครับในเรื่องของวิกฤตพลังงานก็ถือว่าในเรื่องนี้อาจจะในเรื่องของผลออกในเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยนะครับเงินเฟ้อพุ่งเนี่ยอยู่ที่ 2-3% นะครับคุณดนุชาพิชัยอนันต์เนี่ยเลขาสภาพัฒน์บอกว่าคาดว่า GDP โตเพียง 1.5-2% นะครับทั้งปีอาจจะโตอยู่ที่ 2-3% เท่านั้นเองครับคุณสมพรและคุณณัฐาครับ
0: ครับและนี่ก็คือในส่วนของที่ท่านอาจารย์ได้มาอัปเดตกับเรานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับแล้วก็นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเดี่ยวนึ่งเอกเนี่ยคุณสุภาพรนะครับมีเหตุรถไฟชนไรเดอร์อีกแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่บริเวณเลียบทางรถไฟมักกะสันหน้าโรงแรมมีเคียวมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อในเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลงแล้วล่ะครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะประธานวิฝ่ายค้านมองข้อเสนอไม่ให้รถไฟวิ่งเข้าเมืองผลักภาระให้ประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อม

0: รีบตองนี้สอนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ประธานวิปฝ่ายค้านมองข้อเสนอของรองนายกพิพัฒน์ไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟอาจผลักภาระให้ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดออกแบบเส้นทางสะดวกต่อการสัญจรคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายพลิศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงประเด็นที่วิปรัฐบาลจะยื่นยติด่วนเพื่อให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดมักกะสันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลเห็นตรงกันและมีหลายประเด็นที่จะต้องเสนอแนะไปยังรัฐบาลสำหรับท่าทีของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เสนอทางออกว่าจะไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองนั้นคิดว่าอาจจะเป็นแนวคิดที่ตื้นเกินไปและไม่รอบด้านและจะกลายเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟซึ่งทางออกนั้นควรจะมีการหารือที่รอบคอบกว่านี้และมีหลายอย่างที่สามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ต้องเพิ่มภาระในลักษณะดังกล่าวเช่นการเอาจริงเอาจังและบังคับใช้กฎหมายหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้อาจจะมีการพยายามออกแบบเส้นทางการใช้รถใช้ถนนที่สะดวกต่อการสัญจรไปมามากขึ้นซึ่งจะต้องมาทบทวนในทุกจุดที่ยังเป็นปัญหารวมทั้งเห็นว่าควรจะเร่งโครงการแก้ปัญหากรณีจุดเชื่อมที่หายไปหรือ missing link เพื่อลดจุดตัดระหว่างถนนรถไฟกับรถยนต์เพราะฉะนั้นทางออกในเรื่องนี้ต้องมีความรอบคอบรอบด้านและทำอย่างรวดเร็วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: น้ำป่าทะลักท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ในอำเภอพบพระจังหวัดตากหลังเกิดฝนตกหนักจนต้องสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าหลากซ้ำอย่างใกล้ชิดคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: ในช่วงนี้คณะครูนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างต้องมีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังวันนี้น้ำป่าจากภูเขาสูงไหลหลากมาอย่างรวดเร็วก่อนทะลักเข้าท่วมบริเวณโรงเรียนโดยเฉพาะอาคารเรียนชั้นล่างซึ่งเป็นห้องเรียนของเด็กเล็กถูกกระแสน้ำไหลท่วมอย่างรุนแรงท่ามกลางความแตกตื่นของคณะครูนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงอย่างโกลาหลเพราะมีการปิดเรียนชั่วคราววันนี้ก่อนที่วันนี้น้ำป่าจะลดลงสู่สภาวะปกติซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายด้านนายทองแดงจันทเสนผู้ใหญ่บ้านบ้านทหารผ่านศึกเปิดเผยว่าน้ำป่าไหลหลากในวันนี้มาอย่างรวดเร็วและแรงผิดปกติหลายครัวเรือนต้องมีการอพยพสิ่งของไว้บนที่สูงทั้งนี้ต้องมีการเร่งหาแนวทางป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างจริงจังทั้งการขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขินการไม่ทิ้งขยะปิดทางน้ำเนื่องจากฤดูฝนมากเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันอยู่เป็นประจำไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตาก
2: ขณะที่เมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยหลายจุดบนเส้นทาง1194เส้นทางแม่สามแลบแม่เสลียงนอกจากนี้ยังมีดินสไลด์อีกหลายจุดต่อมานายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่กำลังจะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวงดการใช้เส้นทางนี้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้มีการประสานกับปกครองอำเภอศพเมยแจ้งหมวดทางหลวงแม่เสลียงเข้าดำเนินการเคลียร์เส้นทางในวันนี้
5: เมืองไทยจะร้อนไปไหนถ้าร้อนขนาดนี้ต้องกินผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นหรือเครื่องดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็นจะช่วยลดอาการกระหายน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นลดการสูญเสียน้ำในร่างกายได้โดยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-297-8298
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 19

0: แล้วก็ยังได้พี่กบ Big Ass มาดูแลทุกขั้นตอนการทำเพลงเหมือนเดิมชื่อเพลงว่าอบอวน
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ส่วนวันนี้วันอังคารสวัสดีทักทายชาวแก๊งบ่ายโมงและคุณฟัง EFM ทุกคนเลยนะคะวันนี้อบอวนไปด้วยอะไรลองส่งข้อความมาแชร์กันหน่อยบางคนอาจจะอบอวนไปด้วยความสุขค่ะดีใจที่ได้มาทำงานหรือว่าอบอวนไปด้วยความเหนื่อยค่ะรู้สึกว่าเอ้าเมื่อวานวันจันทร์ยังไม่หายเหนื่อยเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen ทักทายข้อความจากทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะคะมีบอกว่าเพลงเพราะค่ะดีตั้งแต่เริ่มเลยเฮ้ยดีใจที่คิดเหมือนกันพูดถึงมวลความรู้สึกวันนี้ใช่ไหมนั่นว่ามันน่าจะมีหลากหลายเนาะบางคนก็อาจจะปรับตัวได้แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่วันที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยคือวันจันทร์เหมือนอารมณ์ยังค้างอยู่จากเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันอังคารก็พอทำใจยอมรับได้แล้วว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้แหละต่อไปจนถึงกว่าจะวันศุกร์อีกทีนึงใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยมันมีข้อมูลนึงแนนดูมาจากช่อง TikTok ของ Daily Mail นะคะเขาบอกว่ามันมีการศึกษาใหม่ที่บอกว่าจริงๆแล้วคนเราต้องการที่จะไปพักผ่อนไปมีวาเคชั่นทุกๆ2เดือนเพื่อที่จะฟื้นฟูเราจากความเครียดจากงานนี่เขาว่าอย่างนี้นะซึ่งเอาจริงๆก็แอบเห็นด้วยนะว่ามันควรจะมีการไปพักผ่อนไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทุกๆ2เดือนเลยเหรอคราวนี้เวลาดูคอนเทนต์แบบนี้นั้นชอบเข้าไปอ่านคอมเมนต์มากเลยคุณผู้ฟังคอมเมนต์มันมักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่นะคะอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวได้นะถ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าใครจะเป็นคนจ่ายล่ะมันแพงนะเวลาไปเที่ยวนะใครจะเป็นคนจ่ายถ้าต้องเที่ยวทุก2เดือนหรือบางคนเขาก็บอกว่าในเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะที่จะไปเที่ยวทุก2เดือนเอาจริงนะนั่นว่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นทริปอะไรใหญ่โตก็ได้บางทีแค่ไปหาคาเฟ่แต่ว่าอาจจะเป็นคาเฟ่แบบไกลๆจากที่ที่เราอยู่หน่อยสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยการขับรถไปคาเฟ่แถวย่านนครปฐมก็ถือว่าได้เดินทางนะหลายโลอยู่นะอาจจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเบาๆนะคะมันก็อาจจะช่วยกระตุ้นให้มันเกิดความรู้สึกมีชีวิตมีชีวาขึ้นมาได้บ้าง
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมว
1: เรื่องของคุณแตงโมเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันนะก็คือคุณแตงโมเขามีแฟนคบกันมาประมาณสัก 7-8 เดือนได้แล้วจากที่เคยเรียกกันสรรพนามแทนว่าเธอเขาตัวเองแต่ว่าพอคบไปเรื่อยๆเนี่ยแฟนเริ่มเปลี่ยนสรรพนามเรียกคุณแตงโมเป็นคำหยาบมึงกูอีนู่นอีนี่บ้างนะคะซึ่งมีครั้งนึงทะเลาะกันแล้วก็คุยกันผ่านโทรศัพท์คราวนี้ก็เลยเปิดสปีกเกอร์ปรากฏว่าคุณแม่คุณแตงโมเข้ามาได้ยินพอดีเลยแล้วก็เหมือนกับคุณแม่ก็เอ่ยปากว่าเฮ้ยขนาดพ่อยังไม่เคยพูดกับแม่แบบนี้เลยนะเลยรู้สึกไม่โอเคกับคำพูดของแฟนมากๆคุณแตงโมเองก็ไม่โอเคเช่นกันนะคะน้อยใจทุกวันโทรมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีก็แน่นอนก็คงจะต้องเปิดใจคุยกันแหละบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเราไม่โอเคกับสิ่งนี้แต่ก็ถามว่าจะเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ก็ตอบแทนไม่ได้นะคะอาจจะต้องให้เวลาพิสูจน์แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขารู้สึกไหมว่าคำพูดของเขาเนี่ยมันได้ทำร้ายเราจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมพุทโธพุทโธนะคะเจอกันทุกวันพุธกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันอังคารการดื่มชาอุ่นๆในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมระบบเผาผลาญไขมันให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเมื่อคืนนี้นะคะได้ต้อนรับคุณแก้มใหม่เป็นช่างแต่งหน้าสาวฝีมือดีมืออาชีพนะก็มาเล่าถึงเส้นทางใครจะไปรู้ว่าแค่การที่คุณแม่เนี่ยให้ไปเรียนคอร์สแต่งหน้า1คอร์สในช่วงจังหวะปี3จะขึ้นปี4เพราะว่าคุณแม่บอกไม่รู้จะทำอะไรอยู่บ้านก็ไม่น่าได้ทำอะไรส่งไปเรียนแต่งหน้าปรากฏว่าจากคอร์สนั้นแหละดำเนินเดินทางมาจนวันนี้เป็นช่างแต่งหน้าอาชีพแล้วนะคะจริงๆก็เมื่อวานแนนมาแทนเนาะแนนก็ได้รู้สึกว่าได้คุยกับช่างแต่งหน้าที่เหมือนเขาเดินทางมาตั้งแต่ยุคที่เหมือนข้อมูลต่างๆมันยังไม่ได้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้สมัยสักเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีนะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าการจะมารีวิวการจะมาบอกว่าเธอต้องไปซื้อโปรดักต์ตัวนี้สิคำว่าป้ายยาอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะคะก็ต้องผ่านเขาเรียกว่าขั้นตอนการต้องไปเลือกเครื่องสำอางด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะจนวันนี้ก็เป็นช่างแต่งหน้าอาชีพแล้วนะคะเผื่อว่าใครสนใจเป็นน้องๆที่อยากจะเดินทางเข้ามาสายนี้อาจจะเริ่มต้นจากการรักการแต่งหน้าหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้รักการแต่งหน้าขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะพอมีฝีมือนะเราก็เป็นเหมือนอาร์ติสต์คนนึงเหมือนกันก็ในว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างคุณแก้มใหม่ที่เขาบอกเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าตัวเองนะแต่ว่าพอไปเรียนแต่งหน้าแล้วพอมันได้แต่งหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นงานศิลปะอย่างนึงเหมือนกันนะคะนี่ก็คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
1: หลังจากที่ช่วงสงกรานต์เนี่ยเราได้ร้องคับเฮียกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวงบัสเขากลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เป็นแนวป๊อปบัลลาดพูดถึงคนที่พูดได้แหละว่าน่าจะหลอกตัวเองอยู่ว่าการที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆเนี่ยมันอาจจะโอเคนะมันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเวลาผ่านไปยังไงแล้วอ่ะความรู้สึกมันก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเนาะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนตอนที่มีเขาอยู่นะคะเพลงนี้ได้กันชาลีนะคะมาร่วมเขียนเนื้อด้วยแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือมาจากน้อง Next เอาไอเดียมาแชร์กับเพื่อนๆในวงรวมไปถึงกันชาลีแล้วก็ต้นหนเกี่ยวกับความรู้สึกว่าในบางช่วงเวลาของความสัมพันธ์เราอาจจะเผลอคิดไปว่าถ้าไม่มีอีกฝ่ายอยู่ก็คงจะดีแต่ว่าพอทบทวนตัวเองจริงๆก็เจอว่าคงจะเสียใจมากๆถ้าเขาหายไปจากชีวิตนะคะงานนี้มีชื่อว่าดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสค่ะ

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen ชั่วโมงหน้านะคะแนนต้อนรับ1ศิลปินเจ้าของเพลงนี้ Black Heart นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เขาเอาเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าเมื่อไหร่จะมีวงเร็ปมีใจให้กันมาฝากพวกเราชาว EFM เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกับ Black Heart กัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
5: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
6: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

เลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber
2: Number 10.
3: กลัวลืมนนทนนท์ Featuring Your Boy TJ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุขาครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสช่วยค่าครองชีพ4เดือนเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเผยยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมสักครู่มาติดตามค่ะ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัดช่วยค่าครองชีพ4เดือนแจกสูงสุด 4,000 บาทเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปเป๋าตังครอบคลุมกว่า30ล้านคนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัดใช้งบจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนสูงสุด 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยการแบ่งผู้ได้รับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนรับเงินช่วยเหลืออัตโนมัติเดือนละ 1,000 บาทใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไปอีก30ล้านคนในรูปแบบร่วมจ่าย60ต่อ40รัฐช่วยไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นสำหรับการลงทะเบียนจะเปิดระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 นถึง 23:00 นผู้มีสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาส่วนร้านค้าเดิมสามารถกดยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าใหม่เปิดลงทะเบียนถึง31ธันวาคม2569และสามารถเชื่อมระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ทั้งนี้รัฐบาลคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและพยุงเศรษฐกิจฐานรากในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ได้อย่างต่อเนื่องมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิกฟรีวีซ่า60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา 17:00 น.โดยจุดคัดกรองเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.ประกอบด้วยปากซอยเจริญราษฎร์2ทางเข้าชุมชนบ้านแบบ2และโรงเรียนโกศลพัฒวิทย์สำหรับอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทย
6: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
3: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nen

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen. EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: เดี๋ยววันพฤหัสนี้นะคะต้อนรับ6หนุ่มแอดลาสมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ Tell Me Now นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิกกันถ้าจำได้แอดลาสน่าจะยังไม่เคยมาในทีมแฟนฟิกเลยมั้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยววันพฤหัสนี้เจอกันนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
3: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 น.ตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expoที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
2: อังคารคลุมโปง X
3: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
2: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคุ้มโปงนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกับพี่ปัญญาปิ่นแก้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกาศสองเรื่องนะคะที่ถูกรับเลือกมาให้ไปทำเป็นภาพยนตร์ต่อแล้วก็รับเงินรางวัล 50,000 บาทจากอังคารคุ้มโปง Horror Story ไปด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน 20:00 เวลาเดิมกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบาสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บาสค่ะ
3: อังคารคุ้มโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานถูกใจให้กินบัส
4: สวัสดีครับผมแบล็คฮาร์ทนะครับขณะนี้ทุกคนกำลังฟัง EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับผม Let's go
5: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนหนึ่งศิลปินที่อยู่กับแนนตรงนี้นะคะจริงๆไม่รู้จะแนะนำเขาว่าอะไรดีเลยจะแนะนำว่า Black Heart จะแนะนำว่าเจ้าของเพลงอยากจะกอดเธอนานๆหรือว่าจะแนะนำว่าแซมอย่าเดินหยุดเดินที่เวนหัวสวัสดี Black Heart หรือว่าน้องแซมค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีครับ
2: เป็นหนึ่งคนที่เฮ้ยคุณมีเพลงฮิตในระดับ92ล้านวิวเนาะอยากจะกอดเธอนานๆแต่ว่าตอนนั้นอะยังเหมือนคนก็ยังไม่ค่อยได้เห็นหน้าแซมไหม
6: ใช่ครับ
2: โอ้ถ้างั้นเดี๋ยวให้แซมแนะนำตัวหน่อยดีกว่าว่าเราเป็นใครอะไรยังไงเพราะว่าน่าจะมีแฟนๆหลายๆคนอาจจะเพิ่งไลฟ์เนี้ยแหละได้เห็นหน้าแซมครั้งแรก
6: ครับ
2: ครับ
6: ก็ชื่อว่าแซมนะครับแบล็คฮาร์ทนะครับผม
2: อืม
6: ครับ
2: คือแบล็คฮาร์ทนี่เขาเรียกว่าเป็นอะไร AKA หรือว่าเป็นชื่อ
6: AKA ใช่เป็นนามแบบในวงการเพลงอะไรเงี้ยครับใช่
2: ทำไมต้องแบล็คฮาร์ทครับทำไมจะต้องเป็นคนใจดำ
6: ไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อนสมัยเรียนตั้งให้ครับใช
2: ่อ๋อหรอ
6: ที่แบบฟังเพลงมาด้วยกันอะไรเงี้ยใช่อ๋อ
2: ซึ่งการสะกดอ่ะมันก็จะแตกต่างจากแบล็คธรรมดาด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่
2: น้องเหมือนใช้คำว่าใช้ตัว V แทน A
6: ตัว V แทนใช่ครับคือจริงๆใช้ A มาก่อนด้วยครับตอนที่ตั้งแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มามีแนวเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เปลี่ยนแนวเพลงมาก็เปลี่ยนจาก A เป็น V ครับให้มันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ขึ้นใช
2: ่
6: พัฒนาขึ้น
2: ค่ะ
6: Evo ขึ้นใช
2: ่ครับซึ่งจริงแซมอ่ะทำเพลงมาตั้งแต่12
6: ครับ
2: แล้วเราก็มาจากนครสวรรค์ด้วย
6: ครับผม
2: แล้วตอนนี้แซมอายุเท่าไหร
6: ่ผม22ครับพี่ทำได้10ปี
2: เฮ้ย10ปีแล้วเหรอ
6: ตกใจเหมือนกันพี่เพิ่งมานับเหมือนกัน
2: เออช่วงจังหวะไหนของการทำเพลง10ปีที่ผ่านมาที่แซมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มรู้แล้วว่าเราน่าจะเหมาะกับแนวเพลงไหนหรือเราน่าจะชัดไปในทางไหน
6: เพิ่งมารู้ตัวได้มา 3-4 ปีนี้เองครับพี่ใช่เมื่อก่อนก็จะทำฮิปฮอปจ๋าไปเลยอะไรเงี้ยแรปอะไรเงี้ย
2: ครับ
6: ใช่จน 3-4 ปีนี้ก็เพิ่งมาฟังเพลงได้กว้างขึ้นพอมาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้จักแนวเพลง R&B อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆๆๆจนกลายเป็นแนวเพลงปัจจุบันครับ
2: แต่คุณมีการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเหมือนพอแบบถ้าเป็นแซมร้องจะรู้เลยอ่ะว่าอันนี้คือแบล็คฮาร์ทอ่ะเป็นความตั้งใจไหมที่เราดีไซน์การร้องของเราหรือว่ามันเป็นไปเองตามสิ่งที่เราเสพ
6: คิดว่าตามสิ่งที่เราฟังมากกว่าครับแล้วก็เสียงผมมันเป็นแบบมันจะไม่ใช่เสียงผู้ชายขนาดนั้นหมายถึงตอนร้องอะไรเงี้ยมันจะเป็นเสียงแบบเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็เข้ากับแนวเพลงนี้ดีครับ
2: ครับคราวนี้มาพูดถึงเพลงล่าสุดที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะมีแล้วก็วงเล็บมีใจให้กัน
6: ครับ
2: เพลงนี้แบบจุดกำเนิดมันมายังไงคะ
6: ก็เขียนจากเรื่องจริงเลยครับผมเขียนมาด้วยตัวเองเลยจากสตอรี่ที่เจอใช
2: ่เจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อย
6: ก็ทะเลาะกับแฟนครับผมทะเลาะกับแฟนตอนนั้น
2: ทะเลาะกับเพื่อนเขินอะไรอ่ะ
6: ทะเลาะกับแฟนแล้วก็แฟนบล็อกไลน์บล็อกเบอร์บล็อกทุกอย่างหนีอะไรเงี้ยแล้วแบบเราพยายามจะติดต่อไปแต่ติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยใช่
2: เราก็เลยมาเขียนเพลงเลย
6: ใช่ครับแต่มาเขียนตอนที่ง้อได้กันเสร็จแล้วแค่รีแคปความทรงจำนั้นเอามาเขียนอะไรเงี้ยอยากเล่าใช่พอคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรีเลทกับเหตุการณ์เหล่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าก็อาจจะมีส่วนใหญ่ก็ต้องเคยทะเลาะกับแฟนอยู่แล้วก็ต้องติดต่อไปง้อทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รับสายหรืออะไรพวกนี้ใช่
2: แต่สุดท้ายเราง้อสำเร็จไหม
6: ก็ง้อได้นะครับใช่ใช
2: ่ทำยังไงอ่ะ
6: ก็ตื้อครับตื้อเท่านั้นที่ครองโลก
2: คือถ้าเขาบล็อกปุ๊บเราก็เหมือนสร้างให้เขาใหม่ไปแอดเขาอย่างเงี้ยหรออ
6: ะไรประมาณนั้นนะครับก
2: ็
6: สตอกเกอร์นิดนึง
2: แต่จริงๆแล้วมันมีเหมือนอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่แฟนๆหลายคนสังเกตว่าเพลงของคุณมักจะมีเสียงของ
6: โทรศัพท์
2: โทรศัพท์เรียกเข้า
6: ครับ
2: มันเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าเอ้ยมันบังเอิญว่าเพลงนี้มันต้องเกี่ยวกับการพูดคุยว่าใส่เสียงโทรศัพท์เข้าไป
6: ใช่ครับจะเป็นอะไรแบบนั้นมากกว่าก็คือเพลงไหนที่มันเป็นท็อปิกเกี่ยวกับโทรศัพท์ผมก็จะชอบเอาโทรศัพท์มาใส่ให้มันมีความแบบคลาสสิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องสังเกตว่าเสียงโทรศัพท์ผมจะไม่ใช้โทรศัพท์ยุคใหม่ครับจะเป็นโทรศัพท์ยุคแบบ2000ยุค90อะไรเงี้ยที่มันจะเป็นแบบคลาสสิกอะไรเงี้ย
2: แล้วเราเกิดทันหรอ
6: ไม่ทันครับแต่ผมชอบ
2: เราเคยใช้ตัวโทรศัพท์ปะ
6: เคยครับเคย
2: ทันหรอ
6: ทันครับแต่ว่าย
2: ุคที่มันต้องใช้บัตรแบบว่าเติมเงินน่ะขูด
6: เคยๆทัน
2: หรอ
6: ทัน
2: แต่ว่าน่าอายุเท่าไหร่อ่ะ
6: ตอนที่ผมเคยใช้น่าจะอายุแบบ78ขวบไม่เกิน13อะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อ
6: 10ใช่ๆ
2: เราเหมือนชอบเสน่ห์ในยุคนั้นเหรอคะ
6: คือตอนนั้นก็เฉยๆนะครับตอนเด็กแต่พอโตขึ้นมารู้สึกว่ามันเวโชมันแบบว่ามันคลาสสิกร
2: ู้
6: สึกว่ามันเอาอาร์ตจากฝั่งนั้นมาเล่นได้อะไรเงี้ยครับใช
2: ่
6: ไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือแบบภาพต่างๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
6: ค
2: ราวนี้ในพาร์ทของการร้องอ่ะพี่นันอยากรู้ว่ากระบวนการทำงานมันจะต้องมีแบบวอคโค้ชอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าแจมดีไซน์เองหมดเลย
6: ไม่เลยครับผมดีไซน์เองตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ
2: หรอ
6: ใช่ไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนเลย
2: จริงปะเนี่ย
6: ใช่
2: เฮ้ยเก่งมาก
6: คร
2: ับอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยกระบวนการทำงานเพลงเนี่ยมันต้องยังไงมันคือมันเริ่มจากเราถูกไหมเพราะเราเป็นคนเขียนเพลงเอง
6: สำหรับคนอื่นไม่รู้นะครับแบ
2: บ
6: สำหรับผมมันจะเริ่มจากผมไปเจอดนตรีตัวหนึ่งมาอะไรเงี้ยแบบชอบชุดคอร์ดนี้ชอบวายดนตรีแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็เอามาเริ่มด้วยตัวเองนะครับเอามาเขียนเนื้อหาเมโลดี้ก่อนส่วนใหญ่ผมจะชอบหาเมโลดี้หาโน้ตที่มันชอบให้เข้ากับดนตรีก่อนแล้ว
2: เราเล่นเครื่องดนตรีไหม
6: ไม่นะครับ
2: เอาแล้วเราหายังไงอ่ะ
6: ก็พึมพำเอาเลยครับพี่ผมจะเรียกว่าภาษามนุษย์ต่างดาวผมจะพอมันมีล็อกที่ชอบแล้วเราก็ใส่คำลงไปอะไรเงี้ยใช่วิธีการทำงานผมจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
2: ทำนองมาก่อน
6: ใช่ทำนองมาก่อนแล้วก็ใส่เนื้อทีหลังอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีท็อปิกที่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยให้
2: ม
6: ันไปกับทำนองได้แล้วค่อยใส่คำให้มันเล่าเรื่องทีหลังอะไรเงี้ย
2: แล้วคราวนี้เราต้องเหมือนขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากให้เพื่อนๆคนไหนมาร่วมอะไรในเพลงนี้ไหมไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
6: ก็จะมีเป็นโปรเซสท้ายๆมากกว่าครับคือผมจะปกติผมจะอัดเพลงเองด้วยอะไรเงี้ยครับใส่ปลั๊กอินทุกอย่างเองอะไรเงี้ยเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วช่วงหลังจะให้เพื่อนมาจบในด้านของมาสเตอร์แล้วก็มิกมาสเตอร์อะไรเงี้ยมิกซิ่งมาสเตอร์ลิงประมาณนั้นครับใช่
2: แล้วก็พอเพลงจบปุ๊บก็ต้องไปในพาร์ทของ MV แล้ว
6: ใช่ครับ
2: MV นี้เราไปถ่ายที่ไหนอ่ะ มันดูแบบเหมือนโล่งๆล้างๆเหมือนกันเนาะ
6: อ๋อจะเป็นแต่ไม่ล้างครับชื่อจริงคือมอธรรมศาสตร์ครับรังสิตใช่ถ่ายที่ธรรมศาสตร
2: ์แต่มันเป็นห้องเหมือน
6: ใช่ไหมมันจะไม่เหมือน
2: ดำดิ่งลงไป
6: ไม่เหมือนมหาลัยเลย
2: มันคือฮอลล์หรอหรืออันนั้นคืออะไร
6: มันคือลานใช่โถงเอาไว้จัดกิจกรรมนักศึกษามากกว่าครับเป็นหอสมุดอะไรสักอย่างใช
2: ่
6: ของมหาลัยธรรมศาสตร
2: ์ซึ่งถ้าสมมติว่าฟังจากเรื่องที่เป็นอินสปิเรชันของการเขียนเพลงนี้อ่ะถ้าจะให้เดาเส้นเรื่องก็คงจะประมาณว่าเราก็คือมาง้อผู้หญิงคนนี้ใน MV ที่น่าจะเป็นแฟนเราในเรื่องไหมพี่แนนเข้าใจถูกไหม
6: ไม่เชิงครับพี่อันนี้จะเป็นอีกเส้นเรื่องนึงที่มันไม่เชื่อมโยงกับเพลงเท่าไหร่มันจะเป็นเส้นเรื่องที่เล่าว่าผู้หญิงเหมือนเป็นดาราครับแล้วแบบกำลังดังไปแล้วเราเป็นคนที่พาผู้หญิงไปถึงฝั่งอะไรเงี้ยแบบคอยไปรับไปส่งคอยซัพพอร์ตเขาเสมอแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งเขาก็ลืมเราอะไรเงี้ยใช
2: ่โอ้ทำไมแล้วทำไมเรื่องมันฉีกไปทางนั้นอ่ะนี่เป็นไอเดียใครอ่ะ
6: เป็นของผู้กำกับครับพี่บุ๊กกี้สไตรเดอร์แต่ผมรู้สึกว่ามันก็เข้ากับอันนี้ดีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องโทรติดต่ออะไรเงี้ยก็เหมือนเขาขาดการติดต่อจากเราพอตอนที่เขาแบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยใช่
2: แต่นางเอกวีน่าคุณนะเหมือนเป็นนางเอกเดียวกับเพลงอยากจะบอกเธอว่ารักป่ะ
6: ใช่ครับเป็นภาค2ใช่ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาค2ซึ่งแล้วแต่จะเชื่อมโยงเลยครับผ
2: ม
6: ภาคแรกมันก็จะเป็นฟีลแบบไฮสคูลที่แบบนางเอกก็เฉยฉายอ่ะเป็นแบบเหมือนดาวโรงเรียนเป็นพรอมควีนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็เหมือนได้รู้จักกันแล้วก็จนเราก็ซัพพอร์ตนางเอกเสมออะไรเงี้ย
2: เ
6: นี่ยมันก็เล่าไปประมาณนั้นได้ครับ
2: แล้วเขินไหมเวลาถ่าย MV
6: ผม acting ไม่ค่อยเก่งเลยครับ
2: เวอร์น่ะนี่ดูก็เนียนอยู่นะ เออ
6: ปิ๊งไม่ค่อยเก่งอาจจะเขินบ้างอะไรเงี้ยโดนนางเอก MV แซวประจำครับ
7: เขาแซวว่าอะไรบ้าง
6: ขี้เขินนะเนี่ยเราอะไรผมเป็นคนขี้เขินอ่ะ
2: ซึ่งแฟนเพลงคุณเนี่ยเขาเป็นคนใส่ใจดีเทลมากเลยนะมีคอมเมนต์นึงที่บอกว่าคุณจะรู้ไหมว่านี่มันคือ Mercedes EV อะไรนะคันแรกของ Mercedes Benz ที่เป็นรถไฟฟ้า 100%
6: ใช่ครับผม
2: อันนี้ว่าเด็ดแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณไปตอบเด็ดกว่าเขาไปตอบว่า
6: ชอบก็จัด
2: คือเขายังไม่ได้บอกเขาจะซื้อเลยเขาแค่ให้ข้อมูลตอนนั้นมันคิดอะไรอยู่แล้วไปคอมเมนต์แบบนั้น
6: ก็เขาเป็นสปอนครับก็ต้องแบบว่าพยายามแบบขายให้เขาหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่
2: อ
6: ๋
2: อ
6: แ
2: ล้วตู้โทรศัพท์ใครเป็นสปอน
6: ไม่มีครับอันนี้สปอนตัวเอง
2: เอออ่ะพอทำเพลงเสร็จแล้วปล่อยออกมาแล้วความเขาเรียกฟีดแบ็กอะไรเงี้ยที่มาถึงเรารู้สึกพอใจสักกี่เปอร์เซ็นต
6: ์รู้สึกโอเคกับฟีดแบ็กนะครับแต่รู้สึกว่ามันสามารถไปได้กว่านี้อีกใช่ครับ
2: พอนี้มันแค่12วันเองเนาะ
6: ครับ
2: ออ
6: รู้สึกว่าอยากให้คนเก็ตมากกว่านี้ครับผม
2: อยากให้คนเก็ตในมุมไหนว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากให้รู้สึกยังไงอยากให้รู้สึกว่าเออง้อต่อไปเถอะหรือว่าเออก็แล้วแต่หรือยังไง
6: อยากให้คนเก็ตในมุมที่แบบว่า คิดไม่ออกอะอะไรดีนะ
2: ก็คือให้อย่างน้อยให้โทรกลับมาหน่อย
6: ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ไหม
6: ครับ
2: หรือแบบรับสาย
6: ก็คืออยากให้คนเอาไปง้อแฟนให้สำเร็จเหมือนกันครับอะไรเงี้ยใช่
2: แล้วง้อสำเร็จไม่สำเร็จก
6: ็
2: กลับมาคอมเมนต์ด้วย
6: ใช่อยากให้คนแบบอยากให้คนฟังเพลงนี้แล้วเศร้าแต่เศร้าแล้วต้องเท่ด้วยอะไรเงี้ยเศร้าแล้วเท่ได้ด้วยอะไร
2: เราติดเท่ด้วย
6: ใช่ครับครับ
2: จริงๆจริงๆไลฟ์สไตล์คุณชีวิตน่าสนใจนะติ๊กต็อกคุณอะใช่ไหมคุณมีแบบ
6: เช่นอะไรครับ
2: เช่นการเติมโคนอ่ะการเติมโคนผมอ่ะด้วยสเปรย์อ่ะใช่ป่ะวันนั้นคือจะถ่าย MV เหรอ
6: ใช่ครับผมลองดูครับสรุปเหงื่อออกไหลออกหมดเลยครับหน้าผากดำหมดเลย
2: แล้วให้ดูเติมเพื่อนเอาสเปรย์มาฉีดเติมเสร็จปุ๊บอ้าวยังไม่ได้อาบน้ำต้องไปอาบน้ำก่อนโอ้ยผิดฝาผิดตัวไปหมดถามถึงคอนเสิร์ตล่าสุดหน่อยดีกว่าที่เป็นมีมเป็นไวรัลไปเรียบร้อยแล้วแซมหยุดเดินพี่เวียนหัวก็คือพี่นนทนนเนี่ยเขาต้องร้องเพลงคืนที่
6: หมาเต็มวัด
2: หมาเต็มวัดกับคุณ
6: ใช่ครับ
2: แล้วคุณก็ค่อนข้างจะเดินตอนนั้นมันคืออะไรมันตื่นเต้นเหรอแซมหรือว่ามันเป็นโฟลว์ของเราน
6: ั่นน่ะสิพี่แต่ผมรู้สึกว่าแฟนคลับเขาก็บอกว่าผมก็เดินทุกงานนะครับ แค่พี่นนท์อาจจะไม่ชินกับผมหรือเปล่าปกติเขาจะเป็นสายแบบยืนร้อง
2: เออ
6: ชัวแต่ยังผมสายเดินนะครับปกติผมก็อยู่ไม่นิ่งอยู่นะครับ
2: หรือวันนั้น
6: ไฮเปอร์นิดหน่อย
2: เราใส่นาฬิกานับ9แล้วเรายังเดินไม่ถึงมือ9 เราเลยอยาก
6: เป็นไปได้ครับพี่เป็นไปได้ใส่ Apple Watch
2: แต่พอพี่นนท์พูดปุ๊บคุณหยุดเดินไหม
6: ก็ไม่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ยินครับ
2: เอาหรอ
6: คิดว่าแกพูดอะไรแบบฮ่าๆผมแต่ผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันไม่คือแกพูดอะไร
2: ก็คือรับรู้แต่ไม่รับเรื่อง
6: ประมาณนั้นครับใช่
2: เออก็จะบอกว่าใครก็ตามแต่นะคะที่อยู่ใน TikTok แล้วก็เห็นเนี่ยแซมหยุดเดินพี่เวียนหัวเขาก็คือ Black Heart นะคะคุณเขาคือคนเดียวกันพี่แนนว่าตอนเนี้ยคนน่าจะเริ่มรู้จักแซมมากขึ้นแล้วแหละ
6: ครับ
2: หลังจากน
6: ี้ไม่ถึงเหมือนกันครับว่าต้องคนจะมารู้จักจากอันนี้ครับ
2: เอออะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะหลังจากนี้มีอะไรจาก Black Heart ให้เราติดตามบ้างจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมกับแนวเพลงต่างๆหรือว่าเพลงที่จะออกมาม
6: ีครับก็จะมีแนวเพลงที่ไม่เคยฟังจาก Black Heart ทำเตรียมไว้แล้วอะไรอย่างงี้กับร่วมงานกับศิลปินที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าจะได้ทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
2: ไม่คาดคิดเลยหรอ
6: ก็คนที่ไม่ใช่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นใช้คำว่าเป็นศิลปินที่คนแอบหวังว่าจะมาฟีดกับผมในสักวันหนึ่งแต่ว่าไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ย
2: หรอ
6: เป็นคนที่ขวัญใจมหาชนเหมือนกันครับเป็นแบบเจนเดียวกับผมอะไรเงี้ย
2: เฮ้ยอยากรู้เลยอ่ะเจนเดียวกับแซมก็ซัมเมอร์ไงน้องซัมเมอร์แซมของน้องซัมเมอร์ใคร22 23หรอ
6: ครับเป็นสตาร์อยู่ในยุคนี้ด้วยครับผม
2: เป็นแนวไหน
6: ครับแนวเดียวผมเลยครับ R&B Pop ใช่ประมาณนั้นรอติดตามดีกว่าครับ
2: ประมาณเดือนไหน
6: เดือนหน้าอีกหรือไม่ก็2เดือนอีก2เดือนอะไรเงี้ย
2: ประ
6: มาณใช
2: ่
6: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวรอติดตาม
6: ครับ
2: แล้วเด
6: ี๋
2: ยวครับ
6: แล้วยานี้ก็ฟังเพลงใหม่ไปก่อนครับผมเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับ
2: ครับแล้วก็ MV ด้วยทิ้งท้ายเดี๋ยวขอฟัง1ท่อนสดๆได้ไหมอยากฟังเสียงคุณสดๆเลย
6: ได้ครับเพลงนี้ใช่ไหม
2: พลงนี้สิแซมลูกแต่ไม่ให้เดินนะวันเนี้ย
6: ได้ครับ
2: เออมาเมื่อไหร่จะมีใจให้กันจาก Black Heart ค่ะ
6: เย้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Bobacon, Bobacon, eh?
6: Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
8: พบกับ
9: แฉข่าวเช้า
7: วันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางได้แล้ว4ร่างสักครู่มาติดตามค่ะ
16: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
17: เสียวอะไรหรอครับ
16: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
17: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
16: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้4ร่างแล้วซึ่งสามารถยืนยันรายชื่อได้แล้วและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติก่อนส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการตรวจพิสูจน์ขณะที่การตรวจเก็บ DNA พลตำรวจตรีวิรุณระบุว่ายังไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นผู้ติดต่อมาตรวจเก็บ DNA เพื่อตรวจสอบทั้งนี้ญาติทั้ง4ครอบครัวของผู้ที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้วนั้นยังไม่ได้มีการติดต่อขอเข้ามารับศพซึ่งสน.มักกะสันจะเป็นคนส่งข้อมูลให้ญาติเพื่อเข้ามาทำเอกสารและหลังจากนั้นญาติจะนำเอกสารจากสน.มาติดต่อที่นิติเวชเพื่อขอรับศพต่อไปตำรวจสอบปากคำพนักงานรักษารถรฟท.ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทยอยติดต่อขอเอกสารจากสน.มักกะสันเพื่อดำเนินการรับศพจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: ตำรวจฝ่ายสืบสวนและสอบสวนประชุมติดตามคดีตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้เชิญพนักงานรักษารถการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่บนหัวรถจากขบวนที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำส่วนญาติผู้เสียชีวิตได้ทยอยเดินทางมาที่สน.มักกะสันเพื่อขอเอกสารรับรองการเสียชีวิตสำหรับนำไปติดต่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากการตรวจพันธุกรรมยืนยันตัวผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากทั้งหมด8คนโดยนางสาวศิริลักษณ์ญาติของนางเอี้ยงอายุ66ปีผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าครอบครัวยังอยู่ในความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอผู้ที่เสียชีวิตเป็นเสาหลักและผู้ใหญ่ที่ทุกคนเคารพพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยอีกส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ติดต่อเข้ามาดูแลเรื่องค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศลศพแล้วขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแม้จะประกาศแนวทางการเยียวยาไว้ก่อนหน้านี้แต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาโดยตรงณัฐทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระบรมราชูปขออภัยค่ะในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439โทรศัพท์023547391-2ต่อ112
6: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันอังคารทำงานแล้วอย่าลืมแบ่งเวลามาให้คนที่เรารักบ้างนะคะแค่ข้อความสั้นๆก็อาจทำให้ใครบางคนยิ้มได้เขาอาจจะรอแชทจากเราอยู่ก็ได้นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: BFM Fandom Life
1: ต้อนรับ5หนุ่มพ่อเจ๊สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turnion Game On เราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แหวนพร้อมชน
3: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
4: กลัวกลัวจะทำอะไรนะ
5: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
1: โคตรเท่โคตรอันตราย
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
8: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื่องมาก
9: เฮียๆก็หล่อช้ำ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง SIP Event
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะครม.ข้อ16ตุลาคม69เป็นวันหยุดพิเศษและครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงานมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงสักครู่มาติดตามค่ะ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉยมันทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอต่อความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครม.เคาะ16ตุลาคม69เป็นวันหยุดพิเศษสั่ง Work From Home 3วันบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าครม.มีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพให้หน่วยงานราชการในกรุงเทพปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14ตุลาคมและวันพฤหัสที่15ตุลาคมขณะที่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดงานประชุมขอความร่วมมือของแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจัดให้มีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหากต้องการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนทางนี้มาตรการดังกล่าวเป็นการบรรเทาผลจากการจราจรอำนวยความสะดวกการเดินทางและรักษาความปลอดภัยให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าเดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยมากกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: สิหศักดิ์ควงพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเผยเลื่อนลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุติดภารกิจเร่งด่วนย้ำอยากเห็นสันติสุขในพื้นที่พร้อมแจ้งเลือกพลเอกสมศักดิ์นั่งประธาน JBC พิจารณาตามเนื้องานคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายสิหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่มีกำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และหารือแนวทางประสานงานกับหน่วยงานต่างๆโดยนายสิงห์ศักดิ์ระบุว่ารัฐบาลต้องการเห็นสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพส่วนความคืบหน้าประเด็นไทยกัมพูชานายสิงห์ศักดิ์เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2544และหลังจากนี้จะมีการหารือภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไปพร้อมกันนี้ระบุว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ GBC ในเร็วๆนี้ โดยมีการเสนอชื่อพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานโดยให้เหตุผลว่าการทำงานของ GBT เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนและต้องประสานกับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC อย่างใกล้ชิดจึงจำเป็นต้องเลือกบุคคลที่มีความเข้าใจลักษณะงานและสามารถประสานงานกับฝ่ายทหารเพื่อเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
4: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: FM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
13: สวัสดีครับผมเจ้าขุนครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
16: Number 17

0: นี้ของเจ้าขุนนะฮะทำเพลงมาดีมากคุณผู้ฟังฮะดิวิชั่นของเราครับมีตำแหน่งด้วยเป็น Highest Entry of the Week ชื่อเพลง Number 1 นะฮะแหมเนื้อหาก็โดนใจวัยรุ่นมากอัปเดตชาร์ตกันหน่อยฮะต้นชั่วโมงแบบนี้ครับวันนี้พี่เจมมาแทนพี่อ้อมนะครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: เดี๋ยวเรื่องแมววันนี้มีของมาฝากกันด้วยนะฮะเกี่ยวกับคนที่รักแมวมากๆนะฮะโดยเฉพาะแมวที่ทำหมันแล้วนะครับมีเคล็ดลับในเรื่องของอาหารมาฝากกันด้วย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: มิสเตอร์ DIY

คุณมิสเตอร์ DIY ด้วยนะฮะช่วงนี้ขอเป็นดีเจเจนซีก่อนเริ่มต้นด้วยไลค์แค้นนะตามด้วยเพลงอะไรส่งข้อความมาคุยกันฮะ

0: ได้เนอะฟิลได้บรรยากาศได้เลยฝนจะตกแล้วฮะคนฟังเฮ้ยเซ็งมึงสักผ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โดนแซวฮะบอกว่าเปิดเพลงแบบ Gen C Gen Y เข้ามาเพียบเลยยาพิษเหรอพี่ง่วงนอนละอัพบีทให้หน่อย

ีวิตคนเราฮะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยอ้าวนึกว่าฝนไม่ตกนี่ก็อ้าวเหมือนกันคุณผู้ฟังครับบอกเลยว่าอยากเกิดเป็นแมวมากๆนะฮะตั้งใจฟังให้ดีครับใหม่อาหารแมวคานิว่านะครับนี่คือสูตรสเตอร์ลีไลน์นะครับสูตรเฉพาะสำหรับน้องแมวที่ทำหมันนะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีดูแลแมวที่ทำหมันนะฮะอย่างตรงจุดนะครับหลังทำหมันเนี่ยอาหารก็จะไม่เหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับเพราะความต้องการของน้องแมวนะฮะเขาต้องการอย่างครบถ้วนทุกความต้องการนะครับมีอะไรบ้างนะฮะอาหารแมวคานิว่าสูตรสเตอร์ลีไลน์ต้องบอกว่าอย่างแรกเลย1นะฮะมีพีโพสนะครับไบโอติกแล้วก็เบต้ากลูแคนตัวนี้เป็นตัวเสริมภูมิคุ้มกันนะครับช่วยให้ลำไส้เนี่ยปรับสมดุลให้น้องแมวเนี่ยขับถ่ายดีอย่างที่สองนะฮะมีแคนเบอรี่นะครับแล้วก็น้ำมันเมล็ดฟักทองครับตัวนี้จะไปช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะของน้องแมวนะครับมีอะคาเนทีนช่วยควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยเผาผลาญไขมันคุณผู้ฟังแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานทีนี้น้องแมวก็พอมีพลังงานมันจะอะเลิร์ตนิดนึงก็แบบมีเด็กออกกำลังกงออกกำลังกายใช่ไหมฮะแล้วก็มีคอลลาเจนเปปทูครับบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงนะครับเพราะว่ากระโดดเยอะเนี่ยเขาต้องข้อต่อเนี่ยเขายังต้องได้อยู่นะฮะตัวนี้ข้อดีของเขาคือเป็น non GMO ครับใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะฮะที่ไม่ผ่านการคัดสรรดัดแปลงพันธุกรรมนะครับลดสารก่อภูมิแพ้ในอาหารมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ครับช่วยบำรุงขนนะครับบำรุงผิวหนังให้ขนเงางามแล้วก็ดูสุขภาพดีนะครับมีเม็ดไซเลียมฮัทนะครับตัวนี้จะช่วยจับขนเป็นก้อนในทางเดินอาหารนะครับเห็นไหมน้องแมวเขาแบบเขาจะมีขนอะไรก็เข้าไปในคอเขาตัวนี้จะไปช่วยจับเป็นก้อนในทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมอันดับหนึ่งนะฮะไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดแล้วก็กลูเตนครับเหมาะสำหรับน้องแมว1ปีหลังจากทำหมันนะครับใครสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะนี่คืออาหารแมวคานิว่าสูตรสเตอร์ลีไลน์นะครับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศนะฮะหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้นะช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้านะครับรักแมวก็ต้องเลือกของดีๆให้แมวหน่อยนะฮะบอกแล้วอยากเกิดเป็นแมว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: ขอบคุณ DIY ด้วยนะฮะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความบอกว่าเสียงเพลงชัดดีนะฮะเสียงโฆษณาก็ชัดนะฮะแต่เสียง DJ มันอุเอี้ยเดี๋ยวปรับปรุงให้เลยนะครับ
0: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
4: รับรองรายการนี้ไม่อุ้ยแน่นอนคุณผู้ฟังครับขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์นะครับแล้วก็บัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราจะเอ็กซ์กับนี่เลยฮะระดับผู้กำกับคุณผู้ฟังครับพี่ปัญญาปิ่นแก้วนะครับแล้วก็จะมาประกาศนะฮะรางวัล2เรื่องนะครับกับอังคารคุ้มโปง Horror Story 2เรื่องไหนที่พี่ปัดเนี่ยปิ่นแก้วเป็นคนเลือกไปทำหนังโอ้โหสุดเลยคืนนี้มันแน่นอนครับอังคารคลุมปอง
0: อังคารคลุมปอง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพัน
4: ตื่นเต้นจังเลยอ่ะเขาจะได้ 50,000 ไปอ่ะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาสายแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: หลายคนก็ต้องทำงานคุณผู้ฟังครับรายการนี้ก็เหมาะกับคนทำงานเลยครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะฮะชวนอีก1มุมมองของอาชีพเมคอัพนะฮะอาร์ติสต์นะครับผ่านคุณแก้มใหม่นะฮะก็เป็นสาวเป็นช่างแต่งหน้าที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าใช้ช่วงเวลาช่วงท้ายๆของเทอมและก่อนที่จะเรียนจบนะครับก็ลองตัดสินใจเนี่ยค่อยๆแต่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนไปด้วยนะครับแล้วก็เติบโตไปอยู่เบื้องหลังของลูกสวยหล่อของศิลปินนักแสดงมากมายนะครับสิ่งที่น่าสนใจมองเธอก็บอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานที่เธอชอบที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะรู้สึกว่ามันอยู่ระหว่างกลางคุณผู้ฟังครับก็คือก็สนุกกับมันอยู่นะฮะแล้วมันก็สามารถเลี้ยงชีพได้นะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับคำชมและก็ไม่ยึดติดกับความผิดหวังเพราะว่าเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยมันคือการแบบฟีดฝีมือออกไปนะแล้วงานมันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่มันมาตรฐานมันต้องได้แต่ว่ามันก็จะมีถูกใจกับไม่ถูกใจลูกค้าแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับเรื่องเธอของน่าเรื่องเธอน่าสนใจมากๆนะครับเมื่อวานผมก็ฟังอยู่ประมาณหนึ่งไม่จบเดี๋ยวต้องไปฟังย้อนหลังพร้อมๆกันนะฮะผ่านทางของ YouTube ของ A-Time ได้เลยนะครับ A-Time ดูดีนะฮะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Job DB ครับ
11: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: แมทคนที่ใช่บายที่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM New Release
1: แนะนำเพลงใหม่กันหน่อยคุณผู้ฟังครับ New Release นะครับเพลงนี้นะฮะมาจากวง Sunday Nighter นะฮะก็เป็นวงน้องใหม่คุณผู้ฟังครับเปิดตัวด้วยเพลงว่าช่างมันเถอะ Whatever เพลงนี้เขามาร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังครับชาวเดนมาร์กนะฮะแล้วก็พร้อมดึงตัวกับคุณเป้ MVL นะครับมาช่วยเขียนเพลงด้วยนะฮะเพลงนี้นะฮะสื่อถึงความหมายของความว่าแบบวัยรุ่นนะมันจะมีความท้อแท้มันจะไม่เห็นจุดหมายมันจะต้องแบบเจอประสบการณ์มากมายนะฮะคุณเอิร์ธร้องนำก็บอกว่าอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนครับที่ต้องเจอเรื่องที่มันยากนะที่มันท้อแท้นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยนะต้องจมอยู่กับความผิดพลาดซ้ำๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะฮะอย่ายอมแพ้ต้องมีความหวังนะฮะช่างมันเถอะลองฟังพร้อมกันครับบิวๆหน่อยให้กำลังใจกันหน่อยชีวิตมันก็แบบนี้แหละสู้ดีวะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
2: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ได้แล้ว4ร่างขณะครอบครัวเข้าเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวยังขาดอีก1ยันเร่งทำงานประสานสน.มักกะสันให้ญาติสามารถรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาตำรวจเร่งเก็บรายละเอียดกล้องวงจรปิดวิเคราะห์พฤติกรรมคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นคาด2วันชัดเจนส่วนช่างเครื่องผิดด้วยหรือไม่รอสอบเพิ่มเติมก่อนขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทยอยประสานตำรวจสน.มักกะสันทำเอกสารเพื่อรอรับศพสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟออกแถลงการโต้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดปมใบอนุญาตขับรถไฟชี้มีบทเฉพาะการรองรับระหว่างเปลี่ยนผ่านกฎหมายแจ้งระยะเบรกแค่200เมตรไรเดอร์ถูกรถไฟเฉี่ยวเจ็บสาหัสหลังจอดปัสสาวะริมทางรถไฟไม่ได้ยินเสียงเตือนเพราะใส่หูฟังสวมหมวกกันน็อกเต็มใบด้านรฟท.แจ้งผู้บาดเจ็บลักลอบฝ่าแนวแบริเออร์รุกเขตทางรถไฟระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันย้ำไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถประธานวิปฝ่ายค้านมองข้อเสนอของรองนายกพิพัฒน์ไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟอาจผลักภาระให้ประชาชนแนะบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดออกแบบเส้นทางสะดวกต่อการสัญจรตรม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสช่วยค่าครองชีพ4เดือนมาตรการร่วมจ่าย 60-40 แจกสูงสุด 4,000 บาทเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปเป๋าตังส่วนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทครม.เคาะให้วันที่16ตุลาคม69เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้หน่วยราชการในพื้นที่กทม. Work From Home 3วันบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกหรือ IMFรัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจโรงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่สุพม่าแจงจ่อพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026เหตุราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้ชี้เปรียบเทียบกับต่างประเทศแพงกว่า 10-20 เท่าลั่นหากราคาไม่ยุติธรรมต้องเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นสุชาติเดือดป้องกรมควบคุมมลพิษปมถูกโยงผลโพลทุจริตย้ำหากกล่าวหาต้องมีหลักฐานชี้พร้อมลงโทษหากพบผิดจริงพร้อมขอโทษสื่อเหตุปะทะคารมหลังถูกจี้ถามหนักชัยชนกบอกไม่กังวลปมเสรีพิสุทธิ์จ่อแจ้งจับตระกูลชิดชอบรุกที่เขากระโดงร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายกและเว้นปฏิบัติหน้าที่ยันมีเอกสารสิทธิ์ชี้แจงได้จังหวัดกระบี่ใช้พังงานโมเดลเชิงรุกปราบปรามธุรกิจโนมินีห่วงกลุ่มทุนนอมินีย้ายฐานมาพื้นที่อำเภอเมืองและเกาะลันตาหลังถูกปราบปรามเข้มงวดพร้อมผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มบทลงโทษให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดขึ้นบินเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่กองบิน4ตาครีจังหวัดนครสวรรค์ผ่านเกณฑ์นิรภัยการบินตอกย้ำความพร้อมรบและศักยภาพการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยเพื่อพิทักษ์อธิปไตยของชาติและตำรวจคุมตัวหมอดูชื่อดังจังหวัดลำพูนคดีล่วงละเมิดทางเพศแถลงข่าวพรุ่งนี้หลังเพจสายไหมต้องรอดนำผู้เสียหายร้องกองปราบ
3: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทท.บ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราจะลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
4: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
5: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
9: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ
12: สนับสนุนโดย Mr. DIY

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฉันนึกไม่ออกจริง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: ขอบคุณ Mr. DIY ด้วยนะฮะยังอยู่กับพี่เจมส์นะครับยาวๆไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีน้องเซฟมาคั่นแป๊บนึงก่อนเจอกันยาวๆอังคารคุมโปงแต่ว่าวันพุธนี้มีรายการนี้รออยู่นะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าร
2: ายการนี้คุณผู้ฟังครับโทรกันได้คุยกันได้ทุกรุ่นทุกเรื่องนะฮะมีสายหนึ่งฮะคุณผู้หญิงครับคุณลำไยเขาโทรมาบอกว่าประเด็นคือคบกับแฟนมาทั้งหมด11ปีครับแต่แฟนไม่ขอแต่งงานไม่พูดถึงเรื่องแต่งงานเลยคุณผู้ฟังแต่คุณลำไยรู้สึกว่าแฟนเนี่ยเขาก็ยังมีแฟนเก่าในใจเสมอนะครับสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อนก็มาบอกว่าเธอลำไยแฟนเก่าเธอเนี่ยไปแฟนเธอเนี่ยไปหาแฟนเก่านะก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนเขาก็ไปส่องใน TikTok ของแฟนเก่าให้คีนึงนะครับคุณลำไยก็รู้สึกว่าทำยังไงดีล่ะ11ปีที่ผ่านมามันจะเสียเวลาหรือเปล่าดูซิว่าชาวพุทโธเรียนเขาให้ความคิดเห็นยังไงไว้บ้างแล้วก็3 DJ ของเราครับพี่เผือกพี่เติ้ลพี่ต้นหอมเนี่ยเขาจะให้ทัศนคติเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับลองไปฟังกันพุทโธพุทโธเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะจัดการกับมันยังไงนะฮะก็ลองเข้าไปฟังกันดูนะครับขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวแล้วก็โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
6: สวัสดีวันอังคารลองปลูกดอกไม้สวยๆไว้ในบ้านจะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตได้ค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: สมาร์ทฮาร์ด
1: ขชาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโด้หรือดีโด้โยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
10: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
11: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หน่อยนะฮะก่อนที่จะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานนะครับวันนี้วันอังคารนะฮะสวัสดีคุณทิปเปิลด้วยนะฮะคุณเจมวันนี้ส่งกันบ้านหน่อยค่ะ5กิโลแค่แต่ฝนตกนะคะโอ้โหเนี่ยข้างนอกแบบคลึ้มๆแล้วคุณผู้ฟังครับการออกกำลังกายของเราเนี่ยมักจะมีเหตุผลสม่ำเสมอที่ทำให้เราเนี่ยต้องล้มเลิกมันนะครับแต่ว่าเป้าหมายต้องพุ่งชนนะครับบอกเลยว่าถ้ามันจะออกคนมันจะผอมคนมันจะแข็งแรงต่อให้ฝนตกแค่ไหนเราก็จะต้องหาทางออกกำลังกายให้ได้เขายิ้มไหมล่ะแก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ยบอบาคอนบอบาบอบาคอน

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
6: สนับสนุนโดย Mr. DIY
7: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
8: ช่วงนี้ต้องขอความเห็นละฮะว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีฝากข้อความมาทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินหน่อยสิเราจะกินอะไรกันดี
9: อัญโญเซโยบรานานิมิดา
8: สวัสดีเป็นไหม
9: ผมบ้านอยู่บ้านนะครับ
8: ไม่รู้จะกินอะไรอ่ะแต่หิวนะช่วยหน่อย

ดเวลาแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเจออีกทีนึงอังคารคุมโปงนะครับวันนี้มีพี่ปรัชญาปิ่นแก้วนะครับมาประกาศ2เรื่องเล่านะครับที่ได้รางวัลจากแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story นะครับ2เรื่องนี้นะครับแม่จะเป็นของใครเดี๋ยวเจอกันตอน 2:30 นะครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
4: สวัสดีครับพวกเรา New Country
5: เอ็มโบครับ
6: กีตาร์ครับ
7: โนครับ
8: ตินตินครับ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist of the Week
0: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 1

0: านฮิตชั่วโมงนี้นะครับแน่นอนนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงฮิตฮอตกันอย่างต่อเนื่องนะครับอู้บอดจ้างงานจากพี่บี้สุกฤตวิเศษแก้วนะครับซิงเกิลที่ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอตัวเต็มมาได้ดูกันหรือยังเป็นมิวสิกวิดีโอที่หลายคนแซวว่าเป็นเหมือนฉบับของการรวมลงรวมญาติกันเลยนะคุณผู้ฟังเพราะเขาก็จะมีท่าเต้นใช่ไหมที่เป็นแบบเหมือนเป็นภาษามืออะไรอย่างเงี้ยท่าเต้นด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยรวบรวมศิลปินที่เต้นเพลงเนี้ยอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ทางช่องของพี่บี้สุกฤตเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันเสาร์นี้ว่างานของอุบัติแจ้งนี้จะไปกันต่อที่แชมป์3วีคติดหรือเปล่าทุกวันเสาร์นะฮะบ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

วได้มากเลยนะฮะบรรยากาศครึ้มๆหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าฝนเริ่มตกแล้วนะจ๊ะบรรยากาศในเมืองเป็นไงกันบ้างรถน่าจะติดน่าดูเลยนะฮะหยิบเอางานจากบอดี้สแลมมาฝากกันนะครับกับเพลงเสียดายก่อนอันนี้ก็จะมีงานจากน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์ด้วยนะฮะ Same Old Song นะครับหรือว่ายังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมสวัสดีเย็นวันอังคารกันด้วยนะครับ EFM DJ Paris ชั่วโมงนี้รับไม้ต่อจาก DJ เจมนะครับอยู่กับโซเซฟกูฟังดูแลกันช่วงเดินทางกลับบ้านนะฮะ6 โมงถึง 2 ทุ่มเช่นเดิมจริงๆวันนี้รถติดมากเลยกูฟังผมเดินทางมาด้วยรถยนต์เนี่ยคือแบบว่าโอ้โหในเมืองอโศกเนี่ยใครไม่แน่จริงเนี่ยอย่ามานะ

แน่นมากเลยนะฮะบวกกับช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งการเปิดเทอมด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเห็นบรรยากาศคลึ้มๆฝนตกเนี่ยโอ้โหคิดว่ายาวแน่นอนใครที่มาเส้นนี้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรใครเดินทางอยู่ที่ไหนนะครับแวะมาเช็คอินกันได้นะครับในแอป Airtime ฟังฟินเลยเดี๋ยวผมเปิดเพลงแบบสบายๆให้ในบรรยากาศที่แบบว่าชื้นๆนิดนึง

ซิเกิลจาก Uboy DJ นะครับ X กับ Racy Roxy นี่คือแบกไม่ไหวหูฟังช่วงเย็นตรงนี้นะครับนอกจากเติมความอร่อยให้กับตัวเราแล้ววันนี้พามาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่บ้านด้วยนะครับโดยเฉพาะแมวบ้านใครเนี่ยชอบกินเนื้อเป็นพิเศษต้องเสิร์ฟไปเลยกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟิชไดนะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นเลยซึ่งอาหารเม็ดที่ผสมกับฟิชไดจากเนื้อสัตว์แท้เนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับผู้ฟังฟิชไดที่ผสมกับอาหารเนี่ยจะชิ้นเล็กมากนะฮะขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นเองไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟิชไดเข้าไปนะครับแต่ว่ากินฟิชไดไปพร้อมกับเม็ดอาหารเลยทำให้น้องแมวเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงเลยซึ่งกินโนเนี่ยเขาผสมฟิชไดมาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแม่แมวมากในการที่วันนึงเราต้องไปซื้อฟิชไดมาผสมเองที่บ้านใช่ไหมยุ่งยากบางคนก็เหมือนแบบเลสซั่น101เนี่ยเพิ่งทำเองครั้งแรกอีกบ้านไหนอยากลองแต่รู้สึกว่ากังวลว่าแมวบ้านฉันเนี่ยจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาดใหม่มาให้ลองกันนะฮะ50กรัมเท่านั้นในราคาเพียงซองละ15บาทเองซื้อได้แล้วที่ร้านค้าทางการนะครับยูนิชามเพชรทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟิชไดอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีนถึง 33% เลยช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะฮะลองเลยครับกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลงแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Soulset Club
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
7: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
8: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
9: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอ่ะ
10: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
11: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
12: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอังคารก่อนกินข้าวอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Sosef ครับ

0: ิลดนตรีโอสคูลแม่กูฟังดนตรีแล้วรู้สึกว่าเหมือนย้อนไปงานโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเนี่ยงานประกวดฮอตเวฟเลยเนาะฟิลแบบนักเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเป็นซิงเกิลเดบิวต์นะครับจากศิลปินวงน้องใหม่เลยที่ชื่อว่า Twist Noise นั่นเองนะครับที่ประกอบไปด้วย4สมาชิกน้องดีน้องออกัสมาร์ทแล้วก็มาร์ตี้นั่นเองจริงๆวงนี้เคยประกวดหลายที่มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวหินมิวสิคคอนเทสต์ The Power Band อะไรเงี้ยแล้วก็มาพร้อมกับซิงเกิลเดบิวต์เต็มตัวกับเพลงที่ชื่อว่าเพื่อนกันจริงหรอนะครับที่เป็นแนวแบบว่าเวลาเราหันไปหาเพื่อนที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันใกล้เธอเกินไปหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่ไหมผ่านดนตรีแบบสนุกๆนะฮะป๊อปร็อกที่หยิบมาฝากกันช่วงนี้กับ EFM New Release จ้ะ
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจซอเซฟครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
3: พบกับ
4: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอดไป
8: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
9: สวัสดีครับผมเปรม PNV ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
12: Number 10

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนนอมนะครับกับ EFM Fandom Live ย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเปิดสตูต้อนรับ5หนุ่มเพอร์เซสกันนะครับเป็นการมาที่มากี่รอบก็สนุกทุกรอบเลยนะฮะโดยเฉพาะช่วงเล่นเกมที่โอ้มีหลายๆคนเขาได้มีมกลับบ้านกับด้อมเพียบเลยนะฮะเกมเนี่ยมันเป็นเกมเหมือนลักษณะโคเวอร์เป็นศิลปินต่างๆนะครับอันนึงที่แบบว่าโดนใจผมมากเลยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นกันแล้วก็คือน้องปักกี้นะฮะโคเวอร์เป็นน้องจัสมินนะฮะจากวงจัสมินแบบอีย่าเหมือนมากฟังลองเข้าไปย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube A Time Online Channel เลยส่วนสัปดาห์นี้นะครับ21พฤษภาคมเดี๋ยวมาต้อนรับกับอีก1วงทีป๊อปกันดีกว่าที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาเลยนะ6หนุ่มวง Atlas นะครับพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วย Tell Me Now พฤหัสนี้เดี๋ยวฟินด้วยกันกับเอียแฟนๆออนไลฟ์นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

็นซิงเกิลที่ช่วยเลือกฝากมาเยอะมากเลยนะครับซิงเกิลจากน้องนันนนผิดมากไหม What's Wrong นะครับหยิบมาฝากกันชั่วโมงที่2ด้วย DJ Paris อยู่กับ Soul Safe นะครับชั่วโมงนี้เวลาน้อยๆมากเลยคุณผู้ฟังเพราะเดี๋ยวทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกันทางออนไลน์แทนนะครับมี2งานปิดท้ายเรดิโอด้วยกันก็จะมีงานจากพี่บีเอสเดย์ที่ส่งเข้ามาด้วยแล้วก็งานจากพี่ส้มมารีนะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันในออนไลน์นะฮะแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm อยากฟังเพลงไหน request มาได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับข่าวข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook นะคะสถานีข่าวสนามเป้าเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ที่พอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้หลากหลายมากมีหลายเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะผลของครม.วันนี้มีการประชุมครม.นะคะก็ไฟเขียวแล้วค่ะที่สุดก็เคาะให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามกำหนดการเดิมที่เคยออกข่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ25พฤษภาคมนี้นะคะส่วนเรื่องของฟรีวีซ่า60วันเดี๋ยวจะยกเลิกแล้วนะคะยกเลิกแล้วจะกลับไปใช้เกณฑ์เดิมหลังจากว่าแหมปล่อยฟรีวีซ่าแล้วโอ้โหปัญหาเยอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้ามาแล้วมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นแล้วมีการก่อเหตุความรุนแรงควบคุมไม่ได้นะคะต้องสกรีนหน่อยก็จะยกเลิกละสำหรับฟรีวีซ่า60วันส่วนความคืบหน้า อุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางตอนนี้ทางนิติเวชสามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่างนะคะเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด8ตอนนี้เราพิสูจน์ได้แล้ว4นะคะส่วนใครที่ติดตามเรื่องของบอลโลกลุ้นกันอยู่ว่าได้ลิขสิทธิ์มั้ยได้เท่าไหร่ถ่ายทอดที่ไหนตอนนี้อาจจะไม่เป็นไปตามคาดนะคะเพราะว่าเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนี่ส่อแววว่าอาจจะพับแผนเลยนะคะโดยราคาเนี่ยไม่คุ้มจ่ายไม่ได้บอกว่าเราไม่มีงบนะคะไม่ได้บอกว่าโอเวอร์บัดเจ็ตหรืออะไรแต่บอกว่าราคามันสูงเกินไปถ้าซื้อมาแล้วแล้วต้องมาเปิดเผยราคาเนี้ยกับประชาชนชี้แจงไม่ได้จะต้องมองว่ามันแพงเกินนะคะบอกว่าไทยต้องจ่ายแพงมากดูแล้วไม่น่าจะคุ้มอาจจะต้องพับไปก่อนยาวๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
8: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
7: เจเดนเจเดน
9: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
10: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
11: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกแล้ว Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข่าวค่ำวันนี้เดี๋ยวเริ่มกันที่ผลการประชุมครม.ก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ประชาชนรอฟังค่ะนี่แน่ก็คือเรื่องของโครงการที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอย่างไทยช่วยไทยพลัสครม.ไฟเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะรัฐบาลจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40%ส่วนพวกกลุ่มเปราะบางก็เดี๋ยวจะเพิ่มวงเงินให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะจาก7จะเพิ่มอีก3กลายเป็น 1,000 บาทนะคะ700 300บวกเข้าไปเติม 1,000 ส่วนที่ไทยช่วยไทย plus ที่60 40เนี่ยก็จะให้เดือนละ 1,400 เดือนนะคะทั้งหมดนี้จะครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนทั่วประเทศนะคะแล้วก็รัฐบาลต้องใช้งบประมาณตรงนี้ในการดูแลสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะ170,000 ล้านบาทในตัวเลขกลมๆประมาณนี้ซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณเอกนิติออกมาพูดถึงรายละเอียดนะคะเป็นการแถลงชี้แจงถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันหลังจากครม.มีมติอนุมัติโครงการนี้ก็เป็นไปเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตค่าครองชีพระลอกที่3จากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่อยู่ที่ 2.9 แล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปกระทบกับกำลังซื้อบ้างหนี้ครัวเรือนด้วยต้นทุนธุรกิจด้วยโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยแล้วก็พวกกลุ่ม SME ต่างๆนะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงต้องปิดกิจการถาวรเลยแล้วก็เศรษฐกิจจะซึมในระยะยาวด้วยนะคะก็เลยคิดว่าต้องใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละค่ะในการมาช่วยกลุ่มเปราะบางตรงนี้นะคะมี3มาตรการหลักๆกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ประมาณ 13,200,000 คนก็จะได้รับเงินเพิ่มนะคะเดิมเขารับกันอยู่700เพิ่มให้อีก300เป็น 1,000 บาทเดี๋ยวให้4เดือนเดี๋ยวก็จะมีการปรับปรุงพวกฐานข้อมูลแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าข้อมูลเดิมบางคนก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรแล้วล่ะค่ะรายได้เพิ่มขึ้นบ้างนะคะกับบางคนก็รายได้ลดลงอาจจะต้องขยับเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลนะคะส่วนชนชั้นกลางผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะรัฐจะช่วยผ่านมาตรการร่วมจ่ายไม่ใช่คนละครึ่งนะคะอันนี้มากกว่าครึ่งค่ะรัฐจ่ายให้60แล้วจ่าย40นะคะวงเงินเท่ากันเลย 1,000 บาทให้นาน4เดือนก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องจำเป็นต้องจ่ายเนี่ยก็จะช่วยได้มากนะคะส่วนที่3มาตรการที่3คือการเสริมสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายเล็กย้ำว่ารายเล็กนะคะจะช่วยต่อลมหายใจให้กับภาคธุรกิจแล้วก็จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกับ AI เข้าไปบริหารต้นทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมจำนวนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเนี่ย43ล้านคนกลุ่มสวัสดิการเมื่อกี้อย่างที่พูดไปที่บอกว่าจะได้เพิ่มเดิมจาก700จะเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนนี้สำหรับประชาชนทั่วไปไม่เกิน30ล้านคนเข้าร่วมโครงการ 60-40 ก็เหมือนกันวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน4เดือนแต่จำกัดการใช้จ่ายนะคะไม่เกิน200บาทต่อวันแล้วก็กำหนดอายุผู้ที่เข้าร่วมเนี่ย18ปีขึ้นไปทีนี้ร้านค้าที่อยู่ในระบบเดิมมีอยู่ประมาณ1ล้านรายถ้าจะเข้าร่วมโครงการนี้คุณต้องยืนยันสิทธิ์นะคะแต่ถ้าร้านค้าใหม่ก็สมัครได้เลยผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะเดี๋ยวเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 4:00 น.มีเวลานะคะไม่ต้องรีบตั้งแต่25 26 27 28 29 5วันนะคะเดี๋ยว 6:00 น.ถึง 4:00 น.ลงทะเบียนได้ช่วงนี้ก็ไปอัปเดตแอปพลิเคชันให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะเป๋าตังเนี่ยเอาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวถึงเวลาจะได้ใช้ได้นะคะร้านค้าใหม่ลงทะเบียนได้ถึง30พฤษภาคมนี้ค่ะโครงการนี้มุ่งบรรเทาค่าครองชีพนะคะย้ำอีกครั้งไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจ พื่อประคองกำลังซื้อแล้วก็ช่วยให้ประชาชนผ่านวิกฤตไปด้วยกันหลักๆมุ่งบรรเทาเรื่องของค่าครองชีพส่วนอีกเรื่องนึงที่กำลังจับตาเพราะว่าหลังๆมีให้เห็นกันแทบจะทุกวันกับกรณีของชาวต่างชาติเข้ามาบ้านเราเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีอะค่ะต้อนรับแต่บางทีเราก็ไม่ไหวเจอกับพฤติกรรมของแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวแล้วทำตัวไม่เหมาะสมบางทีมันไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมหรือไร้มารยาทแต่มันทำผิดกฎหมายเลยนะคะคนก็เลยเรียกร้องว่ายกเลิกไปเถอะฟรีวีซ่า60วันกรองหน่อยคัดกรองหน่อยเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวที่เขามีคุณภาพล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะบอกว่าครม.รับทราบแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปใช้เกณฑ์เดิมก็คือเตรียมจะยกเลิกละฟรีวีซ่า60วันคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะบอกว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศนะคะรวมไปถึงประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันก็ไปใช้เกณฑ์เดิมค่ะขั้นตอนหลังจากนี้เดี๋ยวจะแจ้งหน่วยงานต่างๆให้ทราบถึงมติดังกล่าวแล้วก็เกณฑ์ที่เสนอใหม่เนี่ยทางคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประเทศไหนเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนคำหนึ่งถึงความมั่นคงขีดเส้นใต้และเศรษฐกิจดู2มุมแล้วนะคะตอนนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้อยู่ประมาณ30วันนะคะทีนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศนายมังกรปทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลก็ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะบอกว่าครม.เห็นชอบยกเลิกฟรีวีซ่าแล้วสำหรับ93ประเทศนะคะแล้วก็มีการทบทวนเพื่อการท่องเที่ยว30วันจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเหลือ54ประเทศจะหายไป3นะคะคณะรัฐมนตรียังมีคำสั่งให้จัดทำมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยวระยะเวลา15วันจำนวน3ประเทศหรือดินแดนแล้วก็ทบทวนวีซ่า on arrival หรือว่า VOA นะคะก็คือการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยขอวีซ่าได้นะตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ปลายทางจาก31ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น4ประเทศหรือดินแดนเท่ากับว่าวีซ่า on arrival จากเดิม31จะเหลือแค่4นะคะเหลือแค่4ประเทศหรือดินแดนเท่านั้นก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยจะมีมาจำนวน3ฉบับแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนการทบทวนมาตรการนี้ก็เป็นผลมาจากการหารือนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการการตรวจลงตราที่ดูถึงความมั่นคงดูถึงเรื่องของการท่องเที่ยวดูถึงเศรษฐกิจแล้วก็หลักปฏิบัติต่างตอบแทนเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของสิทธิการตรวจลงตราสำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาไทยแล้วด้วยสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเดิมหรือผู้ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้ก็คือคนที่ยังใช้มาตรการฟรีวีซ่า60วันอยู่หรือแม้ว่าที่ใช้มาแล้วแล้วยังอยู่ในประเทศไทยคุณยังได้สิทธินั้นนะคะจนกว่าระยะเวลาพำนักสิทธิตามเดิมจะสิ้นสุดลงตามนี้นะคะเดี๋ยวนายกจะลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนพิจารณาการตรวจลงตราซึ่งมีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนะคะเดี๋ยวอนาคตคณะกรรมการชุดนี้จะทบทวนเรื่องของมาตรการการตรวจลงตราเป็นระยะค่ะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้มาตรการฟรีวีซ่าต่อนักเดินทางชาวจีนตามความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าฟรีวีซ่าเนี่ยก็คือ30วันอยู่แล้วมาตรการนี้เป็นการทบทวนเฉพาะฟรีวีซ่า60วันจีนเนี่ยเขา30วันเพราะฉะนั้นไม่กระทบก็ยืนตามเดิมส่วนประเทศไหนที่เข้าข่าย60วันเขาทบทวนใหม่หมดนะคะครม.วันนี้มีการพูดถึงวันหยุดพิเศษด้วยนะคนอาจจะเห็นในโลกออนไลน์แชร์กันแล้วก็เริ่มกางปฏิทินกดวันลาไว้ล่วงหน้าแล้ววางแผนท่องเที่ยวบ้างแล้ว16ตุลาเขาให้เป็นวันหยุดพิเศษค่ะแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในวงเล็บไม่ใช่ว่าพื้นที่อื่นก็ได้ด้วยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วให้ work from home 3วันเดี๋ยวจะมีช่วงที่การจราจรแล้วก็ทราฟิกอาจจะหนาแน่นหน่อยช่วงนั้นเพราะว่าจะเป็นการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะคะบอกว่าที่ประชุมครม.เนี่ยเห็นชอบละเตรียมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก็เลยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการ อันนี้ให้เป็นกรณีพิเศษนะคะประกาศวันนี้เลยค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้หน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ย work from home 3วันก็คือถ้าเราดูปฏิทินทั้งอาทิตย์อะค่ะ12 13 13นี่หยุดอยู่แล้วนะ12 14 15 12 14 15 work from home แล้ว16ให้เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษก็คือเท่ากับว่าทั้งอาทิตย์นั้นนะคะหยุดเลยถ้าไม่หยุดก็ต้องไป workที่บ้านนะคะ3วันทีนี้ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมก็ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมตามสภาพของแต่ละพื้นที่แล้วก็ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้วยนะคะถ้าหน่วยงานไหนมีภารกิจจำเป็นมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดยกเลิกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยแหละพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้วก็กระทบต่อการให้บริการประชาชนด้วยนะคะมาตรการนี้ก็เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทราบกันดีว่าแน่นๆอยู่แล้วนะคะก็จะได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางได้แล้วก็ยังเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแก่ตัวแทนจาก190ประเทศที่เขาเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยด้วยนะคะจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพปิดท้ายแบบนี้นิดเดียวค่ะรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลายคนแซวว่าวันนี้ยังกับตัวตึงเลยนะคะที่ต้องแซวอย่างนี้เพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์เสร็จท่านเดินฝ่าวงล้อมออกไปแล้วปรากฏว่ามีช็อตไหลกระแทกไหลไหลของท่านนะไปกระแทกกับไหลของนักข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้อารมณ์เสียมากเพราะนักข่าวตอนแรกก็ถามก่อนเรื่องผลโพทุจริตของกรมควบคุมมลพิษซึ่งอยู่ในการกำกับของท่านนะท่านให้สัมภาษณ์เสร็จก็เดินไปแล้วก็โชนไหลนักข่าวก่อนที่ตอนหลังเนี่ยออกมาอีกรอบนึงเนี่ยท่านจะขอโทษแบบยกมือไหว้ขอโทษเลยนะแบบเมื่อขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนั้นใช้อารมณ์มากไปนิดนึงแล้วก็ขอโทษขอโพยกันก็เข้าใจกันไปแต่ว่าก็เป็นช็อตที่โอ้โหคนลงข่าวกันเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะที่มาก็คือมีภาคเอกชนเขาไปสำรวจเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานภาครัฐของกกร.แล้วก็บอกว่ากรมควบคุมมลพิษนี่อันดับหนึ่งเลย number one เลยที่มีมูลค่าการต้องรับหรือจ่ายสินบนเนี่ยสูงสุดทางน้ำตรีสุชาติท่านก็บอกว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่าการทำโพหรือการวิจารณ์เนี่ยทำได้หมดแต่ทำโพไปแล้วมีผลกระทบไหมทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียขวัญกำลังใจหรือเปล่ามีข้อมูลไหมมีหลักฐานหรือเปล่าแล้วก็เปรียบเทียบว่าคุณต้องการอะไรจากเขาเราในฐานะหัวหน้าครอบครัวต้องปกป้องครอบครัวเรามี9กลุ่มก็คือเปรียบเสมือนลูก9คนเลี้ยงลูกมาทำไมจะไม่รู้ว่าคนไหนเป็นยังไงส่วนกรมควบคุมมลพิษเป็นกรมวิชาการตอนแรกก็ได้ให้อธิบดีชี้แจงแล้วก็ยกตัวอย่างเหมือนสื่อมวลชนมีลูกมีครอบครัวจะมาว่าลูกเราต้องมีหลักฐานไหมจะมาฟ้องว่าลูกเราเกเรเราถึงจะตีลูกเนี่ยต้องดูหลักฐานด้วยถ้าโพชี้นำว่าครอบครัวของสื่อเป็นครอบครัวที่ไม่ดีเป็นครอบครัวที่แย่สื่อรับได้หรือเปล่าล่ะก็รับไม่ได้ดังนั้นต้องเอาหลักฐานมาดูตนถึงจะยอมรับสื่อก็มีการถามประเด็นอื่นๆต่อเนื่องไปเป็นช่วงเป็นตอนจนช่วงสุดท้ายสัมภาษณ์เสร็จสีหน้าของคุณสุชาตินี่ชัดเจนนะคะว่าแสดงออกถึงความไม่พอใจแล้วก็โดนแหวกวงสัมภาษณ์ไปตรงจุดที่นักข่าวกำลังจี้ถามแบบหลายคำถามระหว่างนั้นมีการเดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวด้วยก็คือคนที่แบบมาจี้ถามนะทำให้ผู้สื่อข่าวอะไรงั้นถึงกับพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอและจริงๆถ้าใครตามในโลกออนไลน์มันจะมีประโยคต่อท้ายเหมือนคุณสุชาติจะพูดว่าไม่รู้จักซะแล้วในโลกออนไลน์มีการแชร์ประโยคนี้ด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จบเพราะว่าไม่นานหรอกค่ะหลังจากนั้นทางรัฐมนตรีสุชาติท่านก็เดินลงมาจากห้องประชุมครม.ยกมือไหว้ขอโทษนักข่าวนะเป็นช็อตแบบเดินไปหาเลยแล้วก็นั่งคุยแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เหมือนพูดกันหน่อยนึงประมาณว่าแบบมองกันคนละมุมนะขอโทษนะก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยนะคะนักข่าวก็บอกไม่ติดใจไม่ติดใจมองข้ามไปเลยเรื่องเล็กน้อยจากนั้นก็ท่านก็กลับขึ้นไปประชุมครม.ต่อคงไม่สบายใจพอทำไปแล้วก็เลยลงมาขอโทษขอโพยประมาณนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นข่าวในโลกออนไลน์ค่อนข้างเดือดเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคสต์
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: เบรกนี้มาติดตามเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเพราะว่าตำรวจก็เร่งเก็บรายละเอียดจากกล้องวงจรปิดเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของคนขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมไม้กั้นนะคะบอกว่าอีก2วันน่าจะชัดเจนมากขึ้นส่วนว่าช่างเครื่องจะผิดด้วยไหมเดี๋ยวต้องรอสอบเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ที่สน.มักกะสันค่ะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปนะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1วันนี้ก็เปิดเผยความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีการประชุมกับทางพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับสน.มักกะสันโดยทางพันตำรวจเอกกำพลบอกว่าวันนี้มีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมก็คือผู้บาดเจ็บที่ก่อนอันเนี้ยออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว14รายแต่สอบไป2เดี๋ยววันนี้สอบเพิ่มอีก9นะคะก็จะติดตามการสอบให้ครบทั้ง14รายส่วนผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก3เดี๋ยวประสานโรงพยาบาลเพื่อเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะทีนี้ญาติผู้เสียชีวิตวันนี้จะเดินทางมาให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนด้วย4คนนะคะที่นัดไว้ช่วงเช้ามาแล้ว1อยู่อีก3ช่วงบ่ายเดี๋ยวจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็การพิสูจน์ DNA ของผู้เสียชีวิตเนี่ยทำไปได้แล้ว7สำหรับประเด็นการสอบสวนนี้มีการเรียกพนักงานที่รักษารถของการรถไฟเนี่ยเข้ามาให้การกับทางพนักงานสอบสวนนะคะส่วนเรื่องของการเก็บพยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เก็บภาพก่อนภาพจากกล้องวงจรปิด3ป้อมใน1ป้อมมี8ตัวเก็บแล้วนะคะแต่เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าบางมุมไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็จะมีการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบย้อนหลังด้วยวิเคราะห์พฤติกรรมของคนขับรถไฟอ่ะที่ดูว่าเวลาขับผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พนักงานควบคุมไม้กั้นในแต่ละจุดจะดูหมดเลยว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรคาดการณ์ว่าใช้เวลาตรวจสอบ2วันนะคะส่วนเรื่องของงานจราจรทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ตำรวจดำเนินการ3ส่วนถ้าเรื่องของจราจรนะคะก็จะมีการจัดระเบียบการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มงวดแล้วก็จริงจัง ระบุเพิ่มเติมค่ะบอกว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ตำรวจยังไม่ขอยืนยันขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วก็ฝากสื่อไปด้วยบอกว่าระมัดระวังด้วยนะเวลานำเสนอข่าวเข้าใจว่าต้องการสื่อให้แบบรวดเร็วที่สุดแต่ต้องขอให้รอบคอบด้วยเพราะว่าอาจจะกระทบต่อในงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นการชี้นำสังคมจึงอยากให้รอการแถลงข่าวจากตำรวจเป็นหลักยืนยันว่าพร้อมตอบทุกคำถามในทุกประเด็นที่สื่อมวลชนและประชาชนสงสัยทีนี้เรื่องของการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลค่ะทางพลตำรวจตรีวิรุณสุปสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว4ร่างซึ่งสามารถยืนยันรายชื่อได้แล้วนะคะชื่อพอเขายืนยันได้เขาก็จะส่งไปที่สน.มักกะสันเพื่อให้ทางสน.มักกะสันเนี่ยไปพูดคุยในส่วนของรายละเอียดกับญาตินะคะส่วนอีก4ร่างกำลังดำเนินการตรวจพิสูจน์แต่เรื่องของการตรวจเก็บ DNA ตำรวจบอกว่ายังไม่ครบมีญาติเข้ามาเก็บแล้ว7จากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวมั้ยญาติเนี่ยต้องเป็นผู้ติดต่อมาตรวจเก็บ DNA นะคะเพื่อตรวจสอบญาติทั้ง4ครอบครัวของผู้ที่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้แล้วนั้นยังไม่ได้มีการติดต่อขอเข้ามารับศพนะคะทางสน.มักกะสันเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้กับญาติเพื่อเข้ามาทำเอกสารและหลังจากนั้นก็ญาติจะนำเอกสารนั้นมาติดต่อที่นิติเวชเพื่อขอรับศพต่อไปเอกสารนี้ต้องทำที่สน.นะคะก่อนที่จะมารับศพทีนี้เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้คนตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานของการรถไฟอ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นพนักงานขับมีมาตรฐานไหมมีใบอนุญาตครบถูกต้องหรือเปล่าวันนี้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยออกแถลงการนะคะก็โต้ไปยังอธิบดีกรมขนส่งทางรางหลายเรื่องเลยค่ะบอกว่าถ้าเกิดไม่อธิบายเนี่ยมันอาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดได้นะคะอย่างเช่นเรื่องใบอนุญาตขับรถไฟที่บอกว่าจริงๆกับพนักงานเขามีนะแต่มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายเพราะว่ามันเริ่มต้นจากที่อธิบดีกรมการขนส่งทางรางให้ข่าวก่อนว่าพนักงานขับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางแล้วก็สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วทีนี้ทางสหภาพเขาก็บอกว่าการให้ข้อมูลแบบนี้โดยขาดการอธิบายเพิ่มเติมในบริบทต่างๆมันอาจจะสร้างความสับสนต่อการทำงานของพนักงานขับรถไฟและทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดไปอย่างกว้างขวางว่าพนักงานขับรถไฟเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีใบอนุญาตหรือขาดคุณสมบัติซึ่งสภาพแรงงานในฐานะตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีการทำงานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนประเด็นสำคัญคือการจะหยุดขบวนรถถ้าเล่าวันดังกล่าวเนี่ยนะคะบนรถเนี่ยมีหน่วยลากจูง578หน่วยความเร็วไม่เกินพิกัด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่สามารถขบวนรถได้ตามปกติคือ200เมตรไม่ใช่2กิโลเมตรพนักงานได้รับการฝึกฝนทดสอบแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามพรบ.รถไฟปี2494ก็คือบุคลากรทุกคนมีมาตรฐานมีกฎหมายรองรับมีสถานะการทำงานมาโดยตลอดพรบ.การขนส่งทางรางปี2568มีบทเฉพาะการมาตรา156คุ้มครองสิทธิพนักงานขับรถเดิมค่ะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านตอนนี้เขาเป็นการเปลี่ยนผ่านระบบใบอนุญาตใหม่เขามีคุ้มครองสิทธิ์อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการสาธารณะและปัจจุบันดำเนินการตามขั้นตอนยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางรางแล้ว951รายได้รับใบอนุญาตมาแล้ว208รายน้อยนะคะได้แค่208ในความเป็นจริงพนักงานขับรถไฟที่เหลือรวมถึงพนักงานในขบวนรถที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงถือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วมาตรา156ของปี2568มีบทเฉพาะการไว้อันนี้ได้เพราะฉะนั้นทางสหภาพเขาก็เลยชี้แจงเรื่องนี้ว่าถ้าไม่ชี้แจงเดี๋ยวคนอาจจะเข้าใจผิดว่าคนขับรถไฟเป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเดี๋ยวคลาดเคลื่อนแต่สุดท้ายพนักงานขับรถที่เป็นพนักงานขับรถไฟนะจำนวนที่ต้องมีจริงๆคือ 1,258 คนแต่ปัจจุบันมี958ก็คือไม่พอ ทีนี้ก็เลยมีการเรียกร้องไปต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขอเพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการทำงานได้ไหมเพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชนป้องกันความเหนื่อยล้าของพนักงานด้วยเพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถพิเศษในการขับเคลื่อนรถจักรที่มีที่ใช้งานเป็นเวลานานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยสหภาพก็บอกว่าเคยเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดมาโดยตลอดเคยเรียกร้องมาแล้วค่ะทีนี้มันอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนตามก็คือรองนายกพิพัฒน์เนี่ยก็มีการพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอไม่ให้รถไฟวิ่งเข้าเมืองเลยดีกว่าเมื่อวานนี้ก็แถลงเรื่องนี้ไปแล้วก็แถลงปุ๊บวิจารณ์ปั๊บเลยนะคะบอกว่านี่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือการแก้ที่ต้นตอแต่มันจะกลายเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนหรือเปล่าวันนี้ประธานวิปฝ่ายค้านคุณพิพัฒน์ชลศิลป์มองข้อเสนอของรองนายกพิพัฒน์ที่ไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองเพื่อแก้ปัญหาพวกอุบัติเหตุจากจุดตัดรถไฟบอกว่าแบบนี้มันเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนถ้าจะทำจริงๆควรไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจะดีกว่าเขาบอกว่าถ้าจะทำจุดเชื่อมให้จุดเชื่อมมันหายไปหรือ missing link เพื่อลดจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับรถยนต์เนี่ยทางออกเรื่องนี้ต้องมีความรอบคอบมากๆนะคะต้องรอบคอบและต้องทำอย่างรวดเร็วต้องตรวจสอบให้ดีค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิสแล้ว

0: 18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 นประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airlines เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุสนาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและซื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitrarian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสต์ศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสต์ศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสื้อวงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากการรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาค ครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้ไขนอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: 19:32 วันที่14 พฤษภาคม 2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลตัวได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between east and west between tradition and modernity between the sacred and the profaneThis has never been a contradiction. It has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen. The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time.It is alive. It absorbs, transforms, and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered, surprising, and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere.Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language. And the world is beginning to listen. In recent years, Thai cinema and series have entered a remarkable moment. Films such as How to Make Millions Before Grandma Dies have traveled far beyond our borders.What began as a profoundly Thai story about family obligation, tenderness, and loss resonated with audiences across cultures and grossing over $73 million worldwide. At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week.Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk, one that refuses easy categories and yet finds universal acclaim. This Thai new wave is not limited to cinema. The global ascent of Thai Boy Love and Girl Love series represents a seismic shift in international media consumption.Transforming Thailand into premier exporter of pop culture. Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artistsbreaking through in new ways across the international stage. From Blackpink's Lisa Monoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Millie making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride,But because they remind us of something essential, the more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel. Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told. Stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparable incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.
0: แนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creatorจากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partner ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติการนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และ

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่วนราชการทั้ง76จังหวัดที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลตั้งแต่ปี2564ถึง2568มีพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งฝนแล้งฝนทิ้งช่วงใน25จังหวัด104อำเภอ465ตำบล 3,821 หมู่บ้านและชุมชนปีนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดอาทิการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำไปยังแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้านการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นตามคำร้องขอของประชาชนภารกิจการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยใช้รถบรรทุกน้ำภารกิจการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยใช้รถขุดตักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งตลอดจนการทำป่าเปียกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าพร้อมดำเนินโครงการมหาไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569โดยสูบน้ำไปกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่18จังหวัดมีปริมาณน้ำที่สูบได้เกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 34,000 ครัวเรือนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการข้อมูลทั้งจากดาวเทียมข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทั้ง76จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างครอบคลุมในทุกมิติมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงติดตามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568อย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยนางบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งอาสาสมัครทหารพรานอนันต์สังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณทิศตะวันออกปราสาทดวนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาและจากนั้นกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวพลทหารรัชานนท์ไก่ย่าฝ่ายณบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพลทหารรัชานนท์สังกัดกองพันฐานราบที่3กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรี

0: าสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพปรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสรรมนทารามหรือวัดไผ่แปลกแม่วัดน้องกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตะลิ่งชันวัดบางปลาหมอและวัดวังพลับใต้รวมถึงวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดพายัพวัดชัยมงคลวัดป่าเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสะแกวัดสิงหวนารามและวัดบึงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทไทม์สวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีและวัดจากจังหวัดลำพูนประกอบด้วยวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีและวัดร่องช้างพญาวันสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาติกาคือการสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์หรือที่เรียกว่าสัตตปกรณาภิธรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมและการแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับมักทำควบคู่ไปกับพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งในงานพิธีหลวงจะเรียกว่าสดับปกรณ์คำว่าสดับปกรณ์กร่อนมาจากคำว่าสัตตปกรณ์หมายถึงคัมภีร์พระอภิธรรมทั้ง7ในพระอภิธรรมปิฎกหรือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นคำสำหรับใช้ในพิธีกรรมเรียกกริยาที่พระภิกษุกล่าวคำพิจารณาสังขารเมื่อจะชักผ้าบังสุกุลในพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเวลา 19:00 นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดทั้งวันนี้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นซึ่งทางสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: นั่งนับเลขกันอยู่ครับแต
3: ่
2: พอไปเคาะประตูเนี่ยคือแก๊งนั้นเนี่ยมีคนข้างห้องเขาบอกว่าแก๊งนั้นเนี่ยย้ายไปกินที่ริมหาดแล้วไม่มีใครอยู่เลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยตัดสินใจวิ่งลงมาชั้นล่างแล้วก็เดินออกไปหน้าปากซอยเพราะยังไงระหว่างหน้าปากซอยก็จะมีทั้งร้านค้าแล้วก็ยังมีคนเที่ยวอยู
3: ่
2: ก็กะว่าจะไปนั่งหน้าร้านสะดวกซื้อสักร้านนึงเพื่อรอเพื่อนมาปรากฏว่าได้ไปนั่งร้านข้าวต้มโต้รุ่งร้านนึงครับก็ได้ไปสั่งข้าวต้มแล้วก็สั่งเครื่องดื่มทานจนลุงเจ้าของร้านข้าวต้มถามว่านมเป็นอะไรมาเจออะไรมาหรือเปล่าหน้าซีด
3: ๆ
2: เพื่อนผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดนะครับให้กับเจ้าของร้านข้าวต้มฟังเจ้าของร้านข้าวต้มแกก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มมุมปากนิดๆผมก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเจ้าของร้านน่าจะรู้แหละก็เลยถามไปตรงๆเลยว่าลุงถ้าผมเนี่ยสั่งเครื่องดื่มของลุงเนี่ยแล้วก็อาหารสี่ห้าอย่างเนี่ยคุณลุงพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมผมอุดหนุนเต็มที
3: ่
2: คุณลุงก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าปกติเขาก็เจอกันอยู่เรื่อยแหละในซอยเนี้ยแกพูดเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับแกก็บอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะเห็นโรงแรมที่อยู่สุดซอยซ้ายมือไหมแล้วก็บอกเพื่อนผมเพื่อนผมบอกเคยเห็นครับเมื่อสิบปีที่แล้วเคยมีพนักงานผู้หญิงขึ้นไปบอกให้ช่างที่รีโนเวทชั้นสองอ่ะเนื่องจากตอนนั้นเขาอาจจะมีการตั้งวงดื่มเหล้ากันนะครับก็ไปบอกให้เขาเบาเสียงลงหรือว่าให้เลิกดื่มอะไรประมาณนี้ปรากฏว่ากลุ่มนั้นนะครับเขาไม่พอใจก็เลยลากผู้หญิงคนนั้นไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็นั่นแหละครับ
4: ก็เกิดเรื่องขึ้นมา
3: ค่าข่มขืน
2: นี่นะเสียชีวิตใช่ครับปรากฏว่าเขาบอกว่าพอหลังจากผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตก็เห็นมีคนเห็นอยู่เรื่อยๆครับจนเจ้าของที่พักอะครับเขาตัดสินใจที่จะชั้นสองออกเพื่อให้เหลือแต่ชั้นล่างชั้นเดียวจะรับแขกแค่ชั้นเดียวซึ่งเพื่อนผมก็มาเอกใจว่าเอ๊หรือว่าตอนเมื่อสิบปีที่แล้วที่เรามาพักที่เขาบอกว่ากำลังรีโนเวทอยู่อาจจะไม่ใช่เขาอาจจะกำลังทุบอยู่แล้วก็เลยถามคุณลุงแล้วเขาต้มไปอีกว่าแล้วโรงแรมฝั่งขวาแล้วครับลุงมีไหมเขาบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเคยมีแม่บ้านท่านนึงไปทำความสะอาดห้องตามปกติแต่เนื่องจากเขามีโรคประจำตัวก็เลยเสียชีวิตในห้องพักแต่คุณลุงรักเขาต้องบอกว่าไม่รู้นะว่าเสียห้องไหนหรือชั้นไหนแต่รู้ว่าเสียที่โรงแรมนี
3: ้
2: แล้วแกก็ยังเอ่ยว่าเอ๊ะนี่มันก็สองปีกว่าแล้วยังอยู่อีกเหรออะไรประมาณนี้ครับเพื่อนผมก็ได้แหละครับนั่งรอจนเพื่อนมาเกือบเช้าครับไม่กล้าไปไหนเลยเรื่องมันก็ได้มาสรุปเมื่อปลายปีที่แล้วครับว่าอ๋อสิ่งที่พวกเราเจอเมื่อสิบปีที่แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนั้นเขากำลังจะปิดปรับปรุงแต่เราอ่ะดันเลือกที่จะไปหาไปขอเขาเช่าอยู่เองครับ
4: ก็คือเขาปิดปรับปรุงแต่เราเป็นคนเลือกที่จะเข้าไปอยู่เอง
2: ใช่ครับเราเลือกเดินไปถามเองว่ายังเปิดอยู่ไหมครับคือผมอยากพักเพราะว่าตอนนั้นผมด้วยว่ามันห้าโมงเย็นแล้วครับ
5: มัน
2: ใกล้ครับ
5: ก็ดึงดัน
3: ก็คือเรื่องในวันนั้นก็มาเฉลยในวันนี
2: ้ใช่ครับ
5: แต่ก็คือมันก็แบบเหมือนก็น่าจะพิสูจน์ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่ารูปพรรณสันฐานที่เจอทั้งสองที่เนี่ยมันก็ตรงกับประวัติที่มันเคยเกิดขึ้นนะเนาะคุณแบล็ค
2: ใช่ครับใช่
3: เนาะแต่อันนี้เขาก็ไม่ได้มาทำร้ายเนาะเขามาปรากฏตัวเห็น
4: ปรากฏต
3: ั
4: วแสดงเหมือนเขาอยากจะมาบอกอะไรเราหรือเปล่าครับ
3: เออให้ช่วยหรือเปล่า
4: Help me
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
3: เนาะก็แต่ว่าถ้าเกิดความเชื่อแบบไทยๆก็มีโอกาสก็ทำบุญไปให้เขาเนาะ
2: ครับก็พอทราบแล้วก็เท่าที่ทำได้ก็ได้แค่ทำบุญครับ
3: ครับนะขอบคุณประสบการณ์จากคุณแบ็คด้วยนะ
5: ขอบคุณมากมากนะคะ
4: ขอบพระคุณมากมากนะคะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
5: ั
3: สดีครับ
5: เดี๋ยวเราเบรกก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวเบรกแล้วกลับมาค่ะอังคารคุ้มโปงค่ะ
6: อังคารคุ้มโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
8: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสาขาถูกใจให้กินบัส
6: EFM News อังคารกลุ่มโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
8: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อโหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
3: า
4: ะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อังคารคลุมโปง
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
10: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
4: กลับมากับอาคารคุ้มโป่งทักทายทางวิทยุด้วยนะคะ
2: คร
4: ับ
2: แน่นอนฮะกลับมาวันนี้มาพิเศษก็เดี๋ยวจะมีการประกาศว่าใครบทของใครที่จะมาเป็นหนึ่งในอังคารคุมปอง Horror Story
11: ใช่ครับ
2: ซึ่งวันนี้คุณปรัชญาปิ่นแก้วจะมาเอง
11: ชั่วโมงหน้านะ
2: ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวให้น้องๆจัดการพี่มาแค่ประกาศเฉยๆว่าวันนี้แหละอังคารคุมปองนะฮะเรียกได้ว่าความร้อนที่กำลังจะเกิดบนในโรงภาพยนตร
11: ์
2: แล้วจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนั้นอีกเรื่องนึงถ
11: ู
2: กต้องมั้ยฮะว่าอะไรใครบทของใครจะไปได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบทของคุณเนี่ยได้เงิน 50,000 บาท
11: ถูก
2: วันนี้เราตัดสินกันแล้วเดี๋ยวพี่ปรัชญาปิ่นแก้วมากันเองเลย
11: ครับคุณแม่
2: ท่านผู้ชมครับขอบคุณพันท้ายนรสิงห์ครับพันท้ายนรสิงห์เอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้นสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
11: ครับ
2: ตราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมครับตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้นสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C The Mall Foodland Top Supermarket นะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแน่นอนครับพันท้ายขอเชิญมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพฮะมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์เนี่ยจำนวนกี่ขวดนะฮะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัลรางวัลละ5ช่องทางละ5รางวัลนะฮะรางวัลละ1เซต มีผ้ากันเปื้อน1ผืนมีกระบอกน้ำ1ใบสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะ1ถึง15มิถุนายน1ถึง15มิถุนายน2569ได้ทาง Facebook ครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ Official แล้วก็ทาง TikTok ครับพันท้ายนรสิงห์ Official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้จากพันท้ายนรสิงห์คร
11: ับ
2: และแน่นอนขอบคุณลูกค้าใจดีของเรานะฮะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นฮะ
4: ค่ะ
2: คัดสรร
4: ขอโทษค่ะ
2: ยังเหลือตัวนะฮะคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักแมวหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพดีที่ดีเริ่มต้นที่บัส
11: โอ้โหนี่คุณแม่รับแม
4: ่เต็ม
11: หายใจก่อนไหมหรือรับสายเลย
2: รับสายก่อนดีกว่าม
11: าแล้วครับ
4: หนึ่งสายจากทางบ้านนะคะคุณดาชีสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
2: คุณดาชิโทรมาจากจังหวัดอะไรฮะ
12: โทรมาจากจังหวัดสกลนครค่ะ
2: สกลนครฝนตกไหมวันนี
12: ้ฝนตกค่ะกำลังตกเลยค่ะ
2: กำลังตกเลยตกมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมเขาบอกฝนมันจะตกอาทิตย์เนี้ยมันจะรุนแรงหน่อยเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มฤดูมันก็ดีเนาะมันก็ลดความร้อนลงหน่อยเนาะ
11: แต่มันก็จะเฉยแฉะหน่อย
2: เพราะเมื่อเดือนที่ผ่านมามันร้อนเหลือเกิน
11: จริง
2: คุณดาชิจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สกลนครเลยใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
11: โอ้ได้ยินเสียงจิ๊กรีดบ้านเขาว่าใช่ไหม
4: ใช่
2: อยู่อำเภออะไร
12: อยู่อำเภอเมืองค่ะ
2: อยู่อำเภอเมืองสกลนครนะครับทุกวันนี้ทำอาชีพอะไร
12: ทำงานเป็นการตลาดที่บริษัทหนึ่งค่ะ
2: โอเคเอาละแต่เรื่องที่คุณดาชิจะเล่าวันนี้คือจอดรถข้างป่าช้า
12: ใช่ค่ะ
11: ยังไง
2: เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมานานยังคะ
12: น่าจะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วค่ะ
2: ค่ะค่ะเรื่องราวนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเอง
12: ใช่ค่ะ
4: แล้วเป็นป่าช้าที่สกลไหมอ่ะคุณดาชิ
12: ไม่ค่ะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนบนค่ะ
2: ก็คือใกล้ๆกันนี่แหละถูกต้องไหมล่ะ
12: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าอีสานมันจะขับรถหากันได้ไม่ว่าจะเป็นสกลนครนครพนมอุดรธานีบึงกาฬหนองคายมันติดกันหมดถูกต้องไหม
12: ใช่ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นแต่ที่จริงสกลนครมันข้ามมาก็ถึงบึงกาฬแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนะเนาะ
12: ใช่ค่ะ
2: เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่สกลนครแต่เป็นจังหวัดแถวอีสานเหนือถูกต้องไหมคะ
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เหตุการณ์เป็นยังไงคะ
12: ก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลหนึ่งในทางภาคอีสานตอนบน
2: ค
12: ่
2: ะ
12: ค่ะเพื่อนก็ด้วยความที่โรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเวลาเกิด Talk of the Town อะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่าถึงกันได้เร็วก็คือเป็นเรื่องของพยาบาลค่ะวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกลงไปตอนดึกแล้วทีนี้อะค่ะด้วยทางตึกของโรงพยาบาลค่ะทางตึกที่เป็นหอผู้ป่วยอะไรเนี่ยค่ะจะอยู่ติดฝั่งชุมชนแต่ที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ติดฝั่งป่าที่เป็นป่าช้าของหมู่บ้านเนาะค่ะด้วยความที่ความเชื่อของทางคนภาคอีสานนะคะเขาเชื่อว่าคนตายโหงเขาจะเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าแต่ถ้าตายดีก็เผาศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงค่ะแล้ววันนั้นนะคะเขาก็ลงเวรดึกเขาก็เดินไปที่จอดรถที่อยู่ตรงบริเวณแถวป่าช้าเพราะมันจะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆอะค่ะมันก็จะติดกับป่าติดกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
12: ่ะพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยๆคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
2: ขาอะไรนะ
12: เป็นขาคนนะคะ
4: เป็นร้อยๆคู
2: ่ขาคนร้อยๆคู่ลอยเต็มไปหมดเลย
12: ใช่ค่ะแบบเหมือนคนยืนกันเยอะๆ
2: แ
12: ล้วไฟส่องไปแล้วเห็นแต่ขาแบบนี้ค่ะ
11: ไฟสาดเห็นขายืนกันเป็นร้อยเลย
12: ใช่ค่ะพอเขาเห็นเหมือนมันปุ๊บอะค่ะเขารีบปิดไฟเลยเพราะว่ากลัวว่าคือเว็บแรกเขาเห็นแบบนั้นแล้วค่ะเขาไม่อยากเห็นอะไรไปมากกว่านี้แล้วเขาก็เลยปิดไฟแล้วเขาก็รีบถอยรถออกจากตรงนั้นเลยค่ะใช่แล้วแบบประมาณว่าคนก็เจอกันบ่อยๆ อะไรนะคะบางทีก็เวลาไปเอารถตอนกลางดึกอะไรนะก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันเหมือนเป็นอีกชุมชนหนึ่งไปเลยทางที่ตรงนั้นมันก็คือป่า
2: ค่ะ
12: แล้วก็แบบเป็นที่เรื่องลือกันมากเรื่องป่าช้าตรงนี้ก็เวลาใครไปเอารถเลยเขาจะไม่เปิดไฟเขาจะไม่เปิดไฟหน้ารถเลยถ้าหน้ารถต้องหันไปทางนั้น
11: อ๋อเจอบ่อยเหรอเจอกันบ่อยเลยใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
11: แล้วส่วนตัวนี่คุณเป็นพยาบาลหรือเปล่าครับ
12: อ๋อไม่ค่ะ
11: อ๋อเรื่องเล่าจากเพื่อน
4: อ๋อแล้วมีใครเคยเจออะไรอีกไหมคะที่ป่าช้านี้
12: ก็เป็นเหมือนเสียงคนคุยกันอะไรเนี่ยค่ะแต่แบบบางคนเขาก็แบบเหมือนด้วยความโชคดีของเขานะเขาก็ถูกเลขบ้างอะไรบ้าง
2: ก็คือถูกหวยน่ะถูกต้องไหม
12: ใช่ค่ะ
11: ทุกวันนี้มันยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าพัฒนาไปแล้ว
12: ยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมเพราะเป็นอำเภอเล็กๆอะค่ะ
4: ค่ะ
11: เผื่อใครมีประสบการณ์แถวนั้นแล้วก็เอ๊ะใช่โรงพยาบาลแถวบ้านฉันหรือเปล่าวะอะไร
2: แล้วไอ้ขาคนพวกนั้นมันมาจากไหนอ
4: ่
2: ะ
4: ก็น่าจะวิญญาณที่ในป่าช้าแม่เขาบอกอยู่เป็นคอมมูนิตี้อีกชุมชนหนึ่งเลย
2: ก็เหมือนกับเขาอยู่ด้วยกันแต่จะเห็นแต่ขาเหรอตัวเอง
12: ค ค่ะเพราะว่าเขาเห็นแค่ขาตรงนั้นเขาด้วยความเขาตกใจเขาก็ไม่ดูอีกเลยอะค่ะเขาปิดไฟแล้วเขาก็รีบถอยรถออกมาเลย
3: ค่ะ
11: โอ้รอดใช้ได้
3: อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะคุณดาชิ
12: ใช่ค่ะ
3: ค่ะเป็นสั้นๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์กัน
12: ค
3: ่
12: ะ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรายังมีอีกสายนึงน
2: ะ
3: เผื่อได้อีกหนึ่งเรื่องจากคุณกุ้งนะค
2: ะ
3: สวัสดีคุณกุ้งสาย4ค่ะ
2: สวัสดีคุณกุ้งฮะ
13: สวัสดีค่ะ
2: ครับแน่นอนคุณกุ้งโทรมาจากไหน
13: เชียงใหม่ค่ะสวัสดีพี่มดดำพี่จี
2: สวัสดีจ้าคุณกุ้ง
3: คุณกุ้งที่ชอบให้หวยใช่ไหมเนี่ย
13: ถูกต้องเลยค่ะคุณพี
11: ่เอ้ยคิดถึงจังเลย
2: กุ้งไม่ได้โทรมารายการนี้นานแค่ไหนละ
13: 8เดือนค่ะพี่มดดำ
2: หลายเดือนแล้วเนาะ
11: 8เดือนแล้ว
2: จริงๆขนาดพี่มาเดือนละครั้งเนี่ยโอเคที่ว่าพี่เจอเคยเจอกุ้งแล้วนะฮะอ้าวกุ้งจ๋าเชียงใหม่เป็นไงบ้างอากาศ
13: พี่มดดำตอนนี้คือฟ้าร้องดังมากแต่ฝนยังไม่ตกอากาศร้อนค่ะ
2: อากาศยังร้อนอยู่ไม่เหมือนอีสานอีสานฝนตกแล้วนะฮะภาคเหนือก็คือยังไม่ตกกันเลย
11: คึมๆแล้วนะจะมาแล้วนะ
13: ถามไม่ค่อย
2: นี่ยังโอเคเดี๋ยวขอให้ฝนตกเนาะแน่นอนวันนี้กุ้งจะเรื่องที่กุ้งจะเล่าเรื่องสยองสองเด็กฝึกงาน
13: ค่ะ
3: เรื่องราวเป็นไงคุณกุ้ง
13: เรื่องมีว่าน้องสองคนเนี้ยคือหนึ่งในน้องสองคนเนี้ยกุ้งรู้จักอยู่คือ A กับ B
3: ค่ะ
13: ค่ะเมื่อก่อนน้องสองคนเนี้ยเขาอ่ะเรียนคณะหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกไก่ไข่ไก่เนื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องอ่ะเขาได้ถูกส่งไปฝึกงานที่จังหวัดนึงเป็นฟาร์มไก่ค่ะ
11: ครับ
13: น้อง A กับน้อง B เนี่ยก็ไปกันแค่สองคนเนาะเป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้ววันที่เดินทางไปถึงฟาร์มอะค่ะก็ทุกอย่างก็ดูไม่มีอะไรที่ดูน่าขนลุกน่ากลัวอย่างใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่น้องเขาขับรถเข้าไปที่ฟาร์มมีรถพยาบาลสวนออกมาแต่ด้วยความเด็กๆอะค่ะมองว่าอาจจะเป็นคนป่วยในฟาร์มหรือเปล่าก็เลยเอาเป็นรถพยาบาลมองว่าแบบนั้นพอไปถึงปุ๊บอะก็มีพี่เลี้ยงพี่คนงานเนาะพาไปอยู่จะมีสองโซนแบบห้องแถวชั้นเดียวค่ะเป็นโซนผู้ชายกับโซนผู้หญิงและโซนที่เขาเป็นครอบครัวเนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันเด็กๆสองคนเนี่ยก็ไปอยู่โซนที่เป็นโซนผู้หญิงกับโซนที่เป็นมีครอบครัวเสร็จแล้วน้องสองคนอะก็เดินไปที่ห้องพักแล้วเห็นผู้ชายคนนึงค่ะใส่ชุดเหมือนคนงานยืนนิ่งๆอยู่ใกล้ๆห้องพักเขาก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้สนใจอะไรจนจะเดินเข้าห้องพักแล้วน้องเออ่ะเป็นคนที่เห็นผีค่อนข้างบ่อยมากจนถึงปัจจุบันนะคะเขาก็หันไปมองแล้วเขาก็แค่คิดในหัวเขาแบบเอ้ยทำไมมายืนนิ่งๆแบบนั้นผู้ชายคนนั้นหันมาปรากฏว่าตาโบไม่มีดวงตาค่ะทั้งสองข้างแต่ว่าเขาไม่ได้เวอร์ชั่นแบบวิ่งมาหลอกหรือทำให้ตกใจแบบเข้ามาพุ่งเข้ามาครับแบบยืนเฉยๆน้องเอก็เห็นละและน้องบีอ่ะก็เห็นตามก็แบบรู้สึกอึ้งทั้งคู่แบบทำตัวไม่ถูกเลยค่ะก็เลยรีบเข้าไปในห้องก่อนไปไหว้พระอะไรนี้ก่อนพอหลังจากนั้นนะคะก็เจอผู้ชายตาบุคนเนี่ยเรื่อยๆในแบบต่างๆเช่นเดินแถวๆห้องบ้างแบบตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ไม่มาอยู่ใกล้เด็กๆสองคนนี้เลยในช่วงที่เด็กสองคนนะคะฝึกงานจะต้องเข้าเล้าไก
2: ่
13: ช่วงประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีห้าทุกวันแล้วมีช่วงนึงค่ะพี่บุญดำคือเขาเข้าไปในเล้าแล้วก็เล้าเนี่ยเขาจะแบ่งว่าเป็นเด็กฝึกงานเข้านะอีกเล้านึงก็เป็นฝึกงานคนอื่นเข้าในช่วงการฝึกงานนะคะเขาจะให้เข้าเป็นเซตสมมติว่าน้องเอกับบีไปช่วงนี้ช่วงต่อไปจะเป็นมหาลัยอื่น
2: ค่ะ
13: ช่วงที่เด็กสองคนนี้เข้าไปก็ไปเจอผู้ชายคนนึงรูปร่างสูงค่ะปกติเลยไม่ได้น่ากลัวอะไรก็เดินเก็บไข่เดินเป็นเสียงก็แก๊กก็แก๊กปกติด้วยความที่ว่ามันเช้ามากเด็กก็ง่วงเนาะแต่ไอ้น้องเออ่ะมันนึกขึ้นได้ว่าเราเนี่ยต้องมีแค่เราสองคนเพราะที่ผ่านมาจนแกจบฝึกงานแล้วอ่ะอยู่กันแค่สองคนมาตลอดแล้วอยู่ดีผู้ชายคนนั้นอ่ะก็เริ่มเดินไปเรื่อยๆจนจะสุดทางละไอ้เด็กสองคนนี่ก็เอกแล้วว่าใช่คนหรือเปล่าเพราะเหมือนคนมากแต่มันตีสี่ครึ่งเขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะไปถามผู้ชายคนนั้นก็เดินแบบไวขึ้นแล้วหายไปค่ะแล้วก็พอหายไปเสร็จเสียงเท้ายังมีอยู่แต่ตัวคนไม่อยู่แล้วไอเด็กสองคนวิ่งออกจากเล้าไก่อย่างไวเลยแล้วก็รอเช้าไปเก็บไข่ไก่มา
11: ครับ
13: แบบด้วยความตกใจก็แบบเก็บไว้สองเรื่องแล้วแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่คือทางเลือกถ้าเราจะย้ายจากที่พักเก่าไปอีกที่พักห้องแถวนึงมีแต่ผู้ชายมันก็ไม่ควรค่ะมันก็อันตรายในระหว่างนั้นก็ฝึกงานไปด้วยความที่ว่าเจอบ่อยแล้วโอเคเราทำใจแล้วว่าเราจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยด้วยความเหนื่อยล้าจากการฝึกงานก็มานอนพักวันนั้นนอนไวไอ้เจ้าบีเนี่ยมันหลับไปก่อน ไอ้เจ้าเอยังไม่นอนก็ด้วยความที่เล่นโทรศัพท์คุยกับที่บ้านอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในห้องเขาหันไปที่ปลายเท้าใกล้ๆห้องน้ำค่ะก็เห็นผู้ชายตาโบนั่นแหละเดินทะลุกำแพงห้องเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆเตียงที่เด็กๆสองคนนี้นอนแล้วก็แบบไอ้เจ้าเอก็เขย่าเจ้าบีอย่าเลยเจ้าบีก็หลับลึกไม่ตื่นแล้วก็อยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็หายไปด้วยความที่แบบไอ้เจ้าเอก็ตกใจอยู่หายใจเร็วแบบจะเรียกบีตื่นให้ได้ขนาดไปหาบีเต็มตัวค่ะสายตาเขาอะไปประกบกับสายตาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผีตายทั้งกลุ่มในห้องนั้น
2: ว้าย
13: ใช่นอนขั้นกลางระหว่างจะเป็นเจ้าเอแล้วก็น้องผู้หญิงตายทั้งกลุ่มแล้วก็เจ้าบีขั้นกลางอยู่แต่ปากน้องที่ตายผีที่ตายค่ะไม่ขยับนะคะพี่เจมส์เต็มเสียงออกมาจากตัวผีตัวนี้ว่าเวลาอาบน้ำบอกเพื่อนด้วยนะให้ใส่ผ้าขนหนูด้วย
2: ว้ายก็คืออย่าแก้ผ้านั่นแหละถูกต้องไหม
13: อย่าเปลือยค่ะ
2: ม
13: ีแอบมองพวกเธออยู่คือเสียงนี้ปุ๊บไอ้เจ้าเอก็แบบตกใจมากเขย่าเจ้าบียังไงก็ไม่ตื่นจนแบบเช้ามาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าทุกทีที่อาบน้ำไอ้เจ้าเอจะสวมผ้าขนหนูหรือ
11: ผ้าถุง
13: เพราะว่าใช่เพราะว่าห้องน้ำมันรูมันพังมันเยอะอะค่ะเจ้าบีบางทีมันก็เนาะมันเผลอตัวก็อาจจะความจริงอะที่เขามาเตือนอะอาจจะไม่ใช่ผีเดียวแต่ใช่ไหมคะพี่เป็นคนหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็มาเตือนจนแบบเจอ3เหตุการณ์4เหตุการณ์แบบรวมๆล่ะวันสุดท้ายก่อนจะออกฟาร์มจะกลับกันละไอเด็ก2คนนี้ก็ด้วยความอยากรู้ละว่ายังไงถึงให้ไปนอนห้องนั้นไอเด็กไอเอก็ไปถามพี่หัวหน้าคนงานว่าแบบทำไมถึงให้หนูไปนอนห้องนั้นมันเจอเยอะมากเลยอะไรเงี้ยพี่หัวหน้าเขาเลยบอกว่าที่จริงอ่ะเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบหลายช่วงเวลาแต่ด้วยคิดว่าเป็นเด็กใหม่คนใหม่และเป็นเด็กที่ไม่เคยไปพื้นที่จังหวัดนั้นเขาเลยคิดว่าเออคงไม่โดนหลอกไม่โดนผีหลอกอะไรหรอกเพราะว่าบางคนเขาไม่เจอนานแล้วเขาพูดก็เลยเฉลยมาทีละสเต็ปที่หนึ่งที่น้องเขาเดินเข้าไปแล้วเจอผู้ชายชุดคนงานผีตาโบค่ะคือคนงานคนนั้นอ่ะเขาเหมือนอาการไหลตายในที่นั้นอ่ะใช่ไหลตายแต่คนงานคนนั้นก็คือคนที่เพิ่งสวนรถในรถพยาบาลออกไปนั่นแหละค่ะ
11: เอ้า
13: ใช่ๆวันแรกเลยที่เด็กๆเข้าไปแล้วเด็กๆก็งงอ้าวพี่เขาเพิ่งตายแล้วหนูเจอได้ยังไงทุกคนก็บอกว่าพี่บอกว่าไหลตายเราไม่รู้ว่าตายไป1วันหรือ2วันเพราะไปเจอศพยังไม่เน่า
2: เ
13: ขาหลับตายในห้องประมาณวัน2วันประมาณนี้ค่ะแล้วเด็กก็ไปเจอพอดีแล้วผีตาโบนเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจว่าฉันยังใช้ชีวิตปกติเดินเข้าออกห้องน้ำเดินไปเดินมาแถวบ้านพักเนี่ยค่ะอันนี้คนที่ผีตนที่หนึ่งมาตนที่สองในเล้าไก่คือทุกคนอ่ะเจอกันบ่อยมากเล้านั่นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเจอกันบ่อยขนาดนี้คือคนนั้นเขาเป็นชาวต่างเป็นคนเพื่อนบ้านนะคะแล้วเขาไม่ได้ทำพิธีของเพื่อนบ้านดังนั้นเขาจะไม่ฉุกเฉินกลับเขาก็จะวนอยู่อย่างนั้นด้วยคนนั้นอาจจะเสียด้วยอุบัติเหตุแล้วเขาก็ทำงานวนเหมือนเดิมตีสี่ครึ่งห้าก็ไปเก็บเหมือนเดิมในเล้านั้นดังนั้นเล้านั้นจะใช้สำหรับนักศึกษาฝึกงานไปเข้าไปสุดเล้านั้นคนงานเขารู้กับเราแบบจะไม่ค่อยเข้าไปเพราะบางคนก็เจอบ่อยมากบางคนก็ไม่เจอเนี่ยค่ะ
4: แล้วถึงเวลานอนเขาก็มานอนเหมือนเดิมอะนอนด้วยกัน
13: เหมือนใช้ชีวิตเหมือนเดิม
4: คุณกุ้งแต่ทำไมผีคนแรกทำไมเขาถึงตาโบ๋ทำไมเขาถึงปรากฏสภาพนั้นนะพอทราบไหมคะ
13: จากที่ถามน้องเอค่ะน้องเอเขาให้คำตอบได้กันเพราะว่าไม่มีดวงตาไม่มีแก้วตาเลยค่ะเป็นเหมือนในการ์ตูนที่แบบว่าเป็น
2: ตาโบ๋ว่าถูกต้องไหม
13: ใช่ค่ะไม่มีดวงตาไม่มีแก้วตาเลย
2: อืม
13: ใช่ก็มาแบบเฉยๆแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นการใช้ชีวิตปกติแต่ทุกอย่างมันช้าไปหมดสำหรับผีคนที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาผีคนที่สองก็คืออุบัติเหตุเนาะแล้วคนที่สามที่เป็นตายท้องกลมอ่ะประวัติคร่าวๆเท่าที่ถามมาได้ก็ค
2: ือ
13: ห้องนั้นน่ะห้องที่เด็กๆอยู่ไม่เก่าไม่โทรมแต่ห้องน้ำก็คือตามสภาพค่ะก็จะมีรูปุบปากบ้างมีผู้หญิงตายท้องกลมในห้องนั้นเพราะว่าเหมือนสามีเขาไปทำงานที่อื่นแล้วก็เหมือนหายไปเลยแล้วเขาก็ตอมใจก็เลยเสียชีวิตอะค่ะในห้องนั้นใช่เด็กคนรอบๆก็เจอแต่ด้วยความที่แบบมีทั้งคนบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านเขาเลยไม่ได้ถืออะไรก็เลยแบบไม่ได้สนใจทุกวันนี้ไม่มีใครเจอเป็นตัวเป็นแบบเป็นเห็นเป็นรูปร่างแต่จะได้ยินเสียงร้องไห้บ้างเสียงก๊อกแก๊กในห้องเด็กฝึกงานบ้างนะคะเขาก็เลยส่งเด็กไปอยู่นั่นเพราะคิดว่า คงไม่เจอหรอกคนใหม่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกมั้งว่าตลอด 1-2 ที่เด็กไปฝึกอะค่ะเขาไม่ได้ไปเดือดร้อนหรือไปบอกพี่หัวหน้าเลยว่าหนูเจออย่างนั้นนี้มาถามวันสุดท้ายทีเดียวจบ
11: หัวหน้าก็พิจารณาแล้วว่าไม่น่าจะเจอครบ
2: ก็คือทุกคนเจอครบกันเลยถูกต้องไหมล่ะ
13: ครบทุกอันค่ะแต่เขาก็บอกดีๆก็บอกว่าเจอแบบอื่นด้วยแต่ว่าอันนั้นมันระบุไม่ได้เพราะว่าเจอแค่แบบแวบนึงก็มีค่ะซึ่งมันตัวนี้ที่เขาเจอเป็น
3: จัง
11: ไปไปฝึกงานกัน
3: เป็นการรับน้องไงเรื่องสยองสองเด็กฝึกงานโอเคคุณกุ้งขอบคุณมากมากเลยนะคะ
11: เราหนุกเหมือนเดิมนะครับ
2: ขอบคุณมากนะคุณกุ้งดูแลตัวเอง
3: นี่เรามีเลขอะไรชอบไหมล่ะทั้งสองตัว
11: ได้เหรอบอกได้อะ
3: เอาชอบอะ
13: ที่ชอบอะช่วงนี้จะเห็นเลข17กับเลข9บ่อยมาก
2: 17กับ19เหรอโอ้ตายเดี๋ยวนี้เราใบ้หวยกันอย่างนี้เลย
11: เราก็มีความหวังไปเรื่อยๆครับ
3: โอเคคุณกุ้งขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะคุณกุ้งขา
13: ขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะคะชั่วโมงหน้าพี่ปัญญาปิ่นแก้วมาพร้อมประกาศรางวัล2เรื่องสุดท้ายในอังคารคุ้มโปง Herbal Story เดี๋ยวกลับมาค่ะ
9: อังคารคุ้มโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธ์ทวินหุค่ะพรุ่งนี้อนุทินนำทีมพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาและคืบหน้าคดีรถไฟชนรถประจำทางเตรียมดำเนินคดีรถที่ขวางคล่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุและเตรียมจำลองเหตุการณ์พรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: อนุทินเตรียมนำพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาพรุ่งนี้เปิดทางมีส.ส.ร.100คนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยมีมติร่วมกันในการร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยโดยในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ภายในพรรคไปยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาโดยเนื้อหาในร่างของพรรคภูมิใจไทยจะแก้ไขมาตรา256โดยเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเพิ่มมาตรา 256/1 ถึงมาตรา 256/23 กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.จำนวน100คนทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมส.ส.ร.นัดแรกโดยกำหนดให้ที่มาของส.ส.ร.มาจากการสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนสำรองอีก3คนจากนั้นส่งรายชื่อเข้าที่รัฐสภาเพื่อให้มีการคัดเลือกตามสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาโดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยนี้จะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2อยู่วธิดากูคำนวณรายงานค่ะ
4: ตำรวจเผยคนขับรถไฟขับมาแล้ว58เที่ยวขณะที่ช่างเครื่องเพิ่งทำงานได้เพียง14วันกล้องวงจรปิดยันทั้งคู่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุมตลอดพร้อมเร่งตรวจสอบรถที่จอดคร่อมรางเตรียมดำเนินคดีคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: หลังประชุมนานเกือบ2ชั่วโมงตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมว่าขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว28ปากรวมผู้บาดเจ็บ19คนเหลืออีก6คนที่ยังอาการสาหัสส่วนผู้เสียชีวิต8คนพิสูจน์ DNA แล้ว7คนยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้ว6คนอีก1คนอยู่ระหว่างเปรียบเทียบ DNA กับพ่อที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่อีก1รายยังไม่พบญาติโดยพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่าจากการสอบผู้บังคับบัญชาของคนขับรถไฟและช่างเครื่องพบว่าคนขับมีประสบการณ์สูงขับเส้นทางนี้มาแล้วกว่า58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเพิ่งเข้าทำงานได้เพียง14วันและขึ้นปฏิบัติงานบนขบวนรถดังกล่าวเป็นครั้งที่2ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อายัดสัญญาณยืนยันว่าระบบสัญญาณและอุปกรณ์ต่างๆยังใช้งานได้ตามปกติไม่พบความบกพร่องขณะที่ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว3จุดพบภาพยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคนขับและช่างเครื่องยังอยู่ในห้องควบคุมตามปกติพร้อมกันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องย้อนหลังเพื่อหารถที่จอดคล่อมรางก่อนเกิดเหตุและเตรียมเรียกเจ้าของรถมารับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกต่อไปส่วนในวันพรุ่งนี้ฝ่ายสืบสวนเตรียมขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์จริงเพื่อตรวจสอบทัศนวิสัยและสัญญาณโบกธงโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมขึ้นขบวนเนื่องจากพื้นที่คับแคบและอาจเกิดอันตรายได้นอกจากนี้ตำรวจยังเดินหน้ากวดขันรถที่ฝ่าฝืนจอดในพื้นที่จุดตัดรถไฟจับกลุ่มแล้ว32รายมีผู้ชำระค่าปรับแล้ว5รายรายละ500บาทส่วนอีก27รายยังไม่เข้าชำระค่าปรับพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
4: กลับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: เตรียมพร้อมพนวมพื้นใหญ่ไว้คอยบอก EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
12: สวัสดีครับ
13: ผมเอิร์ธครับ
14: ผมมิกครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: ท็อกอารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว
9: อังคารคลุมโปง
10: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ

0: มาครับวันนี้อังคารคุมโปงขอ
1: ต้อนรับพี่ปรัชญาปิ่นแก้วสวัสดีนะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: รู้สึกเป็นเกียรติมาก
3: ๆสุดยอด
1: ได้แบบว่าผู้กำกับอย่างพี่ปรัชญาปิ่นแก้วมาร่วมโปรเจกต์นะฮะอังคารคุมโปง Horror Story
2: ครับ
1: นะทำไมถึงใจอ่อนมาร่วมงานด้วยกันฮะ
4: ก็จริงๆแล้วไอ้ถามก็คล้ายๆบ้านเก่าผมด้วยเนาะแบบมันอยู่ยัมมี่แล้วก็เรื่องผีเนี่ยมันกับคนทำหนังเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้วผมก็แอบฝันอยากจะมีโอกาสทำบ้าง
1: โอ้พี่เราต้องพวกเราจะต้องถามพี่กลับดีกว่าพวกเราเองไม่คิดว่าตอนแรกที่ผู้ใหญ่บอกมะนำพี่ปรัชญาเฮ้ยปกติของพี่ปรัชญาปิ่นแก้วจะต้องโปรดักชั่นใหญ่ๆ
3: เขาจะมายุ่งกับเราเหรอ
1: เขาจะมาหมกมุ่นกับพวกเราเหรอเขาบอกเออพี่ปรัชญาปิ่นแก้วจริง
2: ๆ
1: จริง
4: ๆคนก็เดินไปไหนก็ช่างกูอยู่ไหนแต่จริงๆแล้วในใจอยากทำหนังผีด้วยเพราะว่ามันเวลาดูหนังของต่างประเทศที่มันน่ากลัวถามว่าเฮ้ยของไทยเราจริงๆแล้วต้นอะไรวัตถุดิบอันแรกของเรามันน่ากลัวอยู่แล้วนะรู้จากวิธีทำอยากลองอ่ะพูดตรงๆก็อยากลอง
1: จริงๆแล้วชีวิตการกำกับผู้กำกับพี่ปัดเคยทำหนังผีบ้างยังฮะ
4: มันยังไม่จังๆอ่ะมีแค่บางส่วนเขาอยู่ใน
1: มีแค่บางส่วนหนึ่งที่อยู่ในหนังเกี่ยวกับความเชื่อแต่ปกติแล้วจะเป็นแอคชั่นซะส่วนใหญ
4: ่
1: เป็นแอคชั่นที่แบบโปรดักชั่นใหญ่ๆเราจะคิดถึงพี่ปรัชญ์นี่แหละจนแน่นอนมาของโปรเจกต์นี้นะฮะอังคารคุมโปง Horror Story เนี่ยอยากจะแบบสิ่งที่พี่วาดฝันเอาไว้เพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเอาเรื่องจากท่านผู้ชมหรือเรื่องที่แบบว่าเขียนส่งมาทางออนไลน
3: ์ครับ
1: คืออยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ทุกคนมีส่วนร่ว
2: ม
1: ส่วนร่วมตั้งแต่วันแรกเลยถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาอ่านผ่านบทจริงๆแล้วก็คือก็เดี๋ยวก็ต้องมีคนเขียนบ่งเขียนบทจนมาอ่านมุมมองการตีความจากพี่ปราชญ์พี่คิดว่าไอ้เรื่องอังคารปงฮอร์เรอร์โซมันจะออกมาเป็นยังไงครับ
4: เพราะว่ามันน่าจะสนใจแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องจริงอ่ะมันพิเศษกว่าเรื่องแต่งหลายครั้งเวลาเราแต่งเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเรายอมแพ้เลยยอมแพ้เรื่องจริงบางทีเราฟังแล้วมันมหัศจรรย์มากให้เราคิดแทบตายก็ไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได
1: ้
4: เพราะฉะนั้นผมว่ายิ่งรายการเนี่ยจะมีเป็นส่วนรวมของเรื่องเล่าที่ถมเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเราเลือกเรื่องที่มันสุดๆมาทำหนังก็คงน่าสนใจ
3: นี่คือพอดนี่คือวิธีการในการตัดสินของพี่ปัด
1: อย่างที่บอกวันนี้เราดูข่าวบางข่าวเมื่อกี้ยังคุยพี่ปัดว่าพี่มาดามทำรายการเนี้ยบางทีเจออะไรมาเยอะบางทีเจอฆ่าหันศพแล้วแบบบางทีวิญญาณเขามาบอกวิญญาณเขาตามมาหรืออะไรเงี้ยเคยเจอถึงขนาดวิญญาณเขามาเข้าสิงหรืออะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยเรื่องจริงอ่ะมันน่ากลัวกว่าเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราก็เลยบอกว่าอยากให้คนที่เล่าเนี้ยมามีส่วนร่วมด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงถูกต้องไหมฮะ
4: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวมันจะต้องวิ่ง
3: หายใจก่อน
1: วิ่งแล้วก็ไปต่อเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ต่ออีกงานนึงฝากน้องๆทั้งสองคนกับพี่ปัดรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ปัดนะ
4: ครับ
1: แล
4: ้
1: ว
4: ไม่ได้เจอนาน
1: แล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันนะครับพี่ปัดครับขอบพระคุณมากๆนะฮะ
3: ครับ
1: น้องๆจัดรายการกันต่อ
3: ส่งคุณแม่นะส่งคุณแม่นะครับรับไม้ต่อนะฮะครับผม
2: ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องที่คุณฟังเขาส่งเข้ามาเนี่ยนะคะที่เข้ารอบเนี่ยก็คือ32เรื่อง
3: ครับ
2: คราวนี้พี่ปัดต้องได้ฟังทั้ง32เรื่องแน่ๆแล้วแหละตัดสินใจยากไหมพี่พอมันจะต้องเลือกแค่2เรื่องเท่านั้นนะคะ
4: จริงๆไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องที่มันดีมันจะโดนแต่ว่ามันเรื่องที่ผมเลือกมาโดนผมจะวัน 6-7-8 เรื่องอ่ะ
2: หกเจ็ดแปดเรื่องที่แบบว่าเหมือนเข้ารอบมาอีกรอบนึง
4: มันเด้งออกมาเลยว่าไอ้พวกนี้น่าสนใจหมดเลย
3: อ๋อเข้าตานี่ขึ้นปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเป็นสีทองขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้แล้วเกิดการทำงานครั้งนี้ครับมันเป็นของทีมงานของพี่ปรัชญาใช่ไหมแล้วก็บวกของทีมงานของเอทามการร่วมงานของระหว่างกันเป็นยังไงฮะมุมมองของการทำหนังหรือว่ามุมมองของการแบบตัดสินเรื่องสั้นที่เราต้องการมาพอดเรื่องเนี้ยพี่ปรัชมีมุมมองอะไรอยากจะแชร์บ้างคร
4: ับ ก็ถ้าเป็นผู้กำกับเนี่ยเขาก็อยากจะได้อะไรนะอยากได้คนที่เข้าใจที่จะมาร่วมงานกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราก็อยากจะแบบว่าเราอยากจะทำอะไรที่เราอยากจะทำเรามีความฝันเราเชื่อในตัวเราอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดบทบาทของทางที่นี่มาร่วมกันแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองแล้วทุกคนให้เกียรติกันดีมากเลยและให้อิสระให้ผมไม่รู้สึกเลยว่าผมจะต้องอึดอัดอะไรอ
3: ่
4: ะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยอยากทำงานแบบนี้แหละแล้วก็ให้เราเต็มที่
3: ครับ
4: นะทุกคนก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นน้องผมแหละเนาะน้องๆเขาก็เต็มที่พี่ว่ามาเลยพี่ต้องการอะไร
3: แต่คนข้างในนี้ alert อยากจะทำงานกับพี่มากนะมันเป็นเหมือนโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะในการต่อยอดของคำว่าอังคารคุ้มโปงเนาะในบทของแบบฝีมือของพี่ปัดนะฮ
2: ะ
3: ทีนี้มาถึงเรื่องที่จะมาต้องมาประกาศ
2: ส่งเรื่องสุดท้ายซึ่งเจ้าของเรื่องเนี่ยนอกจากคุณจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทแล้วเรื่องของคุณเนี่ยก็จะเอาไปต่อยอดทำเป็นภาพยนตร์อย่างที่เราได้บอกกันไปเนาะจากผลงานการกำกับของพี่ปัญญาปิ่นแก้วเนี่ยแหละ
3: ครับ
2: ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราพร้อมไหมคะทีมงานที่จะประกาศ2เรื่องสุดท้ายเนาะถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วซาวมาค่ะ
3: โอ้โหยิ่งใหญ่มากตื่นเต้นว่ะ
2: ต้องมีผู้เชิญรางวัลไหมเนี่ย และแคมเปญอังคารคุ้มโปง Horror Story เรื่องแรกที่ได้รับรางวัล 50,000 บาทพร้อมสิทธิ์ในการนำไปต่อยอดเป็นภาพยนตร์คือเรื่องเดี๋ยวให้พี่ปัดเป็นคนประกาศดีกว่า
4: จากนะฮะจากช่องอะไรอ่านชื่อยาก
2: NWNWNED ค่ะ
4: ชื่อเรื่องหากินกับผีครับ
3: เย้ 50,000 บาทด้วย
2: หากินกับผี
3: เอ๊ะ
2: เดี๋ยวเราต้องไปฟังเรื่องนี้สดๆพร้อมกันเรามีให้ฟังด้วย
3: ชื่อเรื่องมันอาจจะดูเบสิกเลยนะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันโดนใจยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันก่อนครับ
2: ค่ะ
5: คืออยากมาเล่าเรื่องขนหัวลุกให้ฟังเรื่องหนึ่งขอแทนเขาว่าพี่วันคือพี่วันเนี่ยเป็นนักไลฟ์มืออาชีพเลยแล้วพี่วันก็ไลฟ์ขายของได้เก่งมากๆคือเรียกว่าเป็นนักไลฟ์ที่ขายของจริงเลยแล้วเสร็จแล้วอะมีวันนึงเขาก็ไลฟ์ขายของของเขาตามปกตินี่แหละคือเล่าก่อนว่าเวลาพี่วันไลฟ์อะพี่วันเขาก็จะเหมือนไลฟ์ในบ้านในห้องของเขาห้องนอนอะไรเงี้ยมีแบบอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีไฟดิมไลท์ส่องหน้าเขาใช่ไหมแล้ววันนั้นเขาก็ขึ้นไลฟ์ตามปกติแล้วก็คือช่วงหลังๆมายอดคนดูไลฟ์ของพี่วันอ่ะก็จะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพออยู่เนี้ยคนมันเริ่มมาทำอาชีพนี้มากขึ้นอ่ะมันก็มีการดึงคนดูกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอวันนึงที่พี่วันก็ขึ้นไลฟ์ปกติอ่ะก็เหมือนมีแอคเคาท์นึงที่ชื่อว่าแบบคุณบิวตี้ซัมติงนี่แหละเขาก็แบบพิมพ์หาพี่วันว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่ชวนแบบผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังพี่มานั่งไลฟ์ข้างกันดีๆอะไรเงี้ยพี่วันก็แบบโกรธไงเพราะว่าตอนนั้นมันก็แบบกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วพี่วันเขาก็เหมือนแบบมีนใส่แอคคุณบิวตี้ไปว่าแบบเฮ้ยนี่มันแบบยุคไหนแล้วทำไมยังเล่นมุกอะไรแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็เริ่มมีคนดูเข้ามาแล้วพอมีคนนึงปั่นพี่วันด่าอีกคนก็เข้ามาปั่นว่าแบบเฮ้ยแต่คุณบิวตี้แบบไม่ได้ล้อเล่นนะแบบที่เห็นเนี่ยเห็นเหมือนกันเห็นด้านหลังว่าแบบทำไมแบบพี่วันไม่แบบเอาคนด้านหลังชวนคนด้านหลังมาแบบนั่งด้วยกันดีๆอะไรเงี้ยพี่วันก็คือแบบด่าเลยแบบด่าพอพี่วันยิ่งด่าคนก็ยิ่งปั่นอะไรเงี้ยจนแบบพี่วันทนไม่ไหวแล้วก็เลยแบบปิดไลฟ์ทีเนี้ยพอจังหวะที่พี่วันปิดไลฟ์อะพี่วันก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันแบบยอดคนดูเมื่อกี้คือมันเยอะกว่าที่พี่วันไลฟ์มาแบบทั้งเดือนอีกนะพี่วันก็เลยแบบเกิดไอเดียว่าเมื่อกี้ที่มันแบบคนดูเข้ามาเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันมีเรื่องผีเข้ามาหรอพี่วันเขาก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นหรือเขาจะลองหากินกับผีดีอันนี้คือไอเดียของพี่วันนะตอนนั้นเสร็จแล้วอะในไลฟ์ถัดไปอะเขาก็เลยลองว่าแบบลองเทสไอเดียของเขาว่ามันเวิร์กหรือเปล่าโดยเขาก็แบบมีการแบบเล่นจริงสมจริงมากก็คือไลฟ์ในห้องไฟสลัวไฟริงไลท์ส่องหน้าเขาด้านหลังเป็นกระจกตู้เสื้อผ้าใช่ปะพี่วันเขาก็มีการแบบใส่ชุดนางรำมาแบบรำเลยรำไลฟ์เลยแล้วก็คุยกับคนดูที่แบบเหมือนพี่วันเขาสวมบทบาทว่ามันมีผีเข้าเขาอะแล้วเขาก็คุยกับคนดูแล้วก็แบบเช่นแบบสวมบทบาทนักไลฟ์แล้วก็เป็นการขายของเวียใหม่ๆอะทุกคนเช่นแบบมึงกินเลยมึงกินของที่กูขายเลยของกูดีแบบมึงกินไปมึงไม่ตายง่ายๆแบบกูหรอกคือเหมือนส่งบทบาทว่าตัวเองเป็นผีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพี่วันก็แบบการเล่นสมจริงมากคือเป็นนางรำใช่ป่ะแล้ว

0: ิดก็เห็นยอดคนดูแล้วก็เห็นยอดขายแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะแล้วก็รอบเนี้ยพี่วันก็แบบว่าพูดใส่คนดูไปเลยว่าเอ้ยเนี่ยมึงซื้อของกูไปนะถ้าเกิดว่ากินไม่ดีอ่ะแล้วรู้สึกว่าของที่กูขายมันไม่ดีเนี่ยคือพี่วันเขาขายวิตามินมึงมาหากูที่บ้านได้เลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยกูอยู่ตรงเนี้ยรอมึงเลยพันเขาก็พูดแบบนี้ไปแล้วก็แบบปิดไลฟ์ลงไลฟ์ใช่ไหมทีเนี้ยตอนที่เขาพูดไปเขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะเขาก็ไลฟ์ตามปกติของเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็ไลฟ์เป็นอาชีพอ่ะแต่เขาเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มมีแบบใครมาแบบตามมองเขาอยู่คือว่าแบบมีคนจ้องเขาตลอดเวลาเขาไลฟ์อะไรเงี้ยมันบางทีเขาก็แบบไลฟ์อยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วมันเป็นกระจกเขาก็แบบเห็นงงเห็นเงาอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอเขาใช้วิธีนี้ไปสักพักอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มซ้ำแล้วคนดูเริ่มนิ่งคนดูเริ่มหายเขาก็เลยเล่นเอ็กซ์ตรีมมาวันนึงเขาแบบเล่นแบบเหมือนเป็นแบบผีบีบคอเขาเว้ยแบบคือน่ากลัวมากคือเขาเล่นแบบผีบีบคอเขาแล้วเขาจังหวะที่เขาบีบคอตัวเองอ่ะเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนมีอีกสองมือมาแบบโอ้ยคนลุกเขามันแบบมีบีบเหมือนมีมืออีกสองมือมาบีบคอเขาจริงๆเขาก็เลยแบบชะงักขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่นี่มันไม่ใช่มือเราแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบออกจากแบบบทบาทแบบผีบีบคอไปคือเขาเล่นเอ็กซ์ตรีมขึ้นเรื่อยๆเพื่อแบบหวังยอดคนดูและหวังยอดขายทุกคนทีนี้พอจังหวะที่เขารู้สึกว่าเหมือนมันมีคนมาบีบคอเขาจริงๆอ่ะเขาก็เลยแบบโอเคไม่เอาละไม่เอาไม่เล่นละงั้นขอกลับมาแบบคุยกับคนดูชวนคนดูมาขึ้นไลฟ์ด้วยกันปกติก็เหมือนเดิมเลยก็มีแอคเคาท์นึงมาขึ้นไลฟ์กับเขาแล้วก็เหมือนเดิมคือหน้าจอมืดแล้วก็ร้องไห้แบบแล้วคือแบบฟูมไฟกว่าเดิมเป็นเสียงแบบร้องไห้ฟูมไฟมากๆเขาก็เลยแบบเหมือนด่าใส่ไปว่าเฮ้ยถ้าจะมาเล่นมุกเนี้ยไม่ต้องเล่นแล้วแบบมีคนเคยมาเล่นก่อนแล้วขอมุกอื่นอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยต่างจากรอบที่แล้วตรงที่เขาร้องไห้แบบเหมือนเสียงคนร้องไห้จริงๆอ่ะเขาก็เลยพูดกับพี่วันว่าแบบพี่สาวหนูตายเพราะว่าแบบกินของที่พี่ขายอะค่ะอะไรเงี้ยแล้วพี่วันเขาก็แบบตกใจคือประเด็นคือความพีคอะคือพี่สาวของคนที่มาขึ้นไลฟ์ด้วยกันกับพี่วันรอบนั้นน่ะเขาตายขณะที่เขายังท้องอยู่เว้ยเพราะว่ามีวันนึงอะเขามาดูไลฟ์พี่วันเขาก็ถามพี่วันว่าไอ้วิตามินตัวเนี้ยคนท้องกินได้ไหมพี่วันเขาด้วยความที่เขาแบบเป็นนักไลฟ์แล้วเขาก็อยากขายอะเขาก็บอกไปว่าคนท้องเนี่ยกินได้แต่ว่าแนะนำลดปริมาณลงนิดนึงนะแบบอย่ากินเท่าปริมาณปกติที่เขาแนะนำเช่นแบบสมมติว่าวันนึงเขาแนะนำให้กิน2เม็ดคนท้องกินได้แต่กินแบบ2ที่2วันทีวันละ1เม็ดพออะไรเงี้ยซึ่งพี่สาวของคนที่ขึ้นมาไลฟ์อ่ะเขาก็กินตามพี่วันจริงๆแล้วเขาก็ตายพร้อมกับลูกในท้องเว้ยทีเนี้ยที่มันแรงไปกว่านั้นน่ะคือแอคเคาท์ตอนแรกที่ชื่อว่าบิวตี้อ่ะที่เขามาคอมเมนต์ว่าแบบทำไมไม่ชวนพี่ด้านหลังมานั่งไลฟ์ข้างๆกันอ่ะคือเขาก็ทักมาหาพี่วันแบบ DM ส่วนตัวว่าคือหนูเป็นแฟนคลับพี่วันหนูดูทุกไลฟ์เลยแล้ววันนั้นที่หนูทักพี่วันน่ะหนูคิดว่ามีผู้หญิงหลังพี่จริงๆนะเพราะหนูเห็นจริงๆหนูไม่ได้แกล้งคือเรื่องนี้แหละคือมันเป็นเรื่องที่น้ำมันรู้สึกว่าแบบฟังแล้วขนลุกมากอ่ะก็เลยแบบเห็นว่าอังคารคุ้มโปงเนี่ยเขามีแบบให้ลองแชร์เรื่องหลอนๆก็เลยแบบอยากมาแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนฟังดู
1: โอ้ตั้งใจฟังเลย
2: นี่แหละนี่แหละคือคู่ควรกับเงินรางวัล 50,000 บาทแล้วก็แน่นอนคือมันเห็นภาพเนาะพี่ปัดเนาะสำหรับเรื่องเนี้ยค่ะ
1: ทันสมัยเนาะ
3: น่าสนใจตรงตัวละครมีแรงบีบตรงเนี้ยในคนเล่าเรื่องมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่ทำให้คนดูสนุกไปกับตัวละครตัวนี้ได้ง่ายมากๆ
1: มัน
3: สมบูรณ์ในตัวพอสมควรเลยครับ
2: แรงบีบที่พี่ปัดว่ามันน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็นประมาณไหนอาจจะเป็นแบบ
1: พล็อตเรื่องมันมี
3: เริ่มจากเขาก็อยากจะได้ยอดเยอะๆใช่ไหมแล้วพอก็ไม่รู้ว่าไอการที่คนเข้าใจผิดเขาจะคนใจผิดเรื่องผีอ่ะมันทำให้ยอดก็ขึ้นเขาก็เลยเล่นตรงนี้พุ่งเข้าหามันแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยคือมันมีอะไรนะความต้องการอยู่ข้างในอยู่แล้วถึงแม้เรื่องที่เขาเลือกมันจะเป็นการโกหกหรือตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมถึงจะเป็นการโกหกแต่เขาแลกมันเพื่อที่จะได้อย่างได้ยอดแลกกับยอดแล้วพอสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเขาก็มีส่วนทำให้มีคนตายอะไรเงี้ยมันก็มันมีอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาอีก
2: แต่จริงๆแล้วฟังจากเรื่องอ่ะคือหมายถึงว่าในไลฟ์นั้นอ่ะเราแทบจะไม่ได้ยินการบรรยายถึงลักษณะผีจริงๆเลยแต่ว่าในว่าความน่า

0: ตัวมันคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากความที่เขาต้องการยอดวิวหรือยอดขายหรืออะไรก็ตามแต่
1: นี่ผมพยายามจะจินตนาการภาพนะตามพล็อตเรื่องที่พี่เลือกออกมาแล้วผมก็จะคิดในสไตล์ของพี่มันจะออกมามันคงจะมีแบบหลายช็อตให้เรารู้สึกตื่นเต้นถอนหายใจกั้นหายใจอะไรจะมีฉากแบบนี
2: ้ครับ
1: ก็
2: ผมต้องไปต่อยอดนะเพราะว่าเราจะต้องมองอันนี้เป็นสปริงบอร์ดในการบอกเรื่องต้นน่าสนใจแล้วเราทำยังไงอาจจะต้องเติมเสริมอะไรปรุงให้อะไรให้มันกลมขึ้น
0: คืออันนี้ก็คือเป็นตัวพล็
1: อ
0: ตที
1: ่
0: ปัดเลือกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการไปปรับอีกทีนึงไปเพิ่มไปเสริมอีกทีนึง
1: แต่ก็ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยนะฮะเพราะสิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยมันก็โดนใจผมฟังผมก็ชอบเลยนะฮะ
0: แล้วก็คือหลายสิ่งแบบสิ่งนึงที่คนน่าจะอินก็คือตอนนี้เทรนด์ของการไลฟ์ขายของมันมาไง
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นอะไรใหม่ๆเนาะที่หนังผียุคก่อนก็ยังไม่มี
1: ทุกอย่างดูทันสมัยมันมีแบบเรื่องของบาปบุญคุณโทษอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นไหมว่าอยากขายจัดแล้วไม่รู้ว่าผีคือใครด้วย
0: เออ
1: โอ้โห
2: เทคโนโลยีวันนี้มันแบบว่าบางทีที่เราเห็นมันจริงไม่จริงมันเยอะแยะเต็มไปหมด
0: ใช
2: ่
0: เดี๋ยวนี้AI อะไรเนาะ
1: ครับโอ้โหเดี๋ยวจะมันเลยนี่เรื่องแรกนะ
0: เรื่องแรกแล้วก็เดี๋ยวมารับเงินที่พี่ปัดนะคะ 50,000 ใช่ไหม
1: ยินดีด้วยแล้วกันนะคะ
0: ยินดีด้วยค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปถอดก่อนตรงลงชื่อว่าชื่อว่าอะไรเนี่ย
0: ชื่อเรื่องอาหารกินกับผีแต่ว่าอันนี้ชื่อช่องของเขาก็ตะอ่านตรงตัวเลยแล้วกันไม่แน่ใจว่าชื่อคุณอะไรเหมือนกัน
1: เออนะฮะ
0: ช่อง NWNWNED นะคะ
1: แต่ว่าฉากที่เธอเล่ามาอะไรเงี้ยก็คือเรียวมากก็คือชอบ
0: นี
1: ่
0: แล้วก็คู่ฟังที่เขาเพิ่งได้ฟังครั้งแรกจากในไลฟ์เราเมื่อสักครู่เขาก็บอกว่าชอบนะเขาก็ยุคสมัยเนี่ยเรื่องนี้น่ามาทำหนังจริงๆด้วยยินดีด้วยนะคะ
1: หลายคนได้ฟังแค่เสียงยังเห็นภาพเลย
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่พี่ปัดยาปิ่นแก้วเลือกมาแล้ว
1: ใช่แล้วก็วันนี้ไหนๆมาแล้วเนี่ยผมก็จะบังคับให้พี่เล่าเรื่องผีเราฟังสักหนึ่งเรื่องด้วย
0: ใช่เอาเป็นว่าใครที่ส่งเรื่องเข้ามาในคันฮุโปฮอร์เรอร์สตอรี่นะคะตอนนี้ถ้าฟังอยู่แท็กเพื่อนมาฟังด้วยเผื่อว่าคุณอาจจะเป็นเจ้าของเรื่องสุดท้ายที่ได้รับเรื่องในวันนี้ก็ได้เดี๋ยวกลับมากับคันฮุโปค่ะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
1: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
2: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
3: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
4: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
5: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
8: พบกับ
9: แฉข่าวเช้า
7: วันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ ดาด้า DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
11: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: อังคารคลุมโปง X
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
15: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
16: กลับมากับอังคารคลุมโปงนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่ปัญญาปิ่นแก้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะประกาศผลเรื่องสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกจากอังคารคลุมโปง Horror Story นะคะวันนี้ขอบคุณก่อนน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
17: สนุกมากฮะเมื่อกี้แบบหลังไมค์ตอนเบรกพวกเราก็คุยกับพี่ปัดจนแม่พี่ปัดเขาพักเลยนะฮะ
16: เหมือนโดนพี่ปัดเก็บข้อมูล
17: เออ
16: กลัวผีไหมจัดรายการผีน่ะ
17: สไตล์วิธีการคุยวิธีคิดของเขามันน่าสนใจมากๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องต่อไปนะครับที่เราคัดกันมาโอ้โหอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับรางวัลจากพี่ปัด
16: ใช่แล้ว
17: พอดเรื่องนี้มันมีคุณค่ายังไงบ้างครับพี่ครับ
18: ใหม่ดีแล้วก็เออสนุกอ่ะน่าสนใจแล้วมันทำให้เราเห็นภาพคือฟังไปผมนึกภาพตามหมดเลย
17: จริงพี
16: ่ถ้าขนาดระดับพี่ปัดเห็นภาพแล้วเดี๋ยวแนนว่าคุณฟังน่าจะเห็นภาพเหมือนกันถ
17: ้
16: าอย่างนั้นเรามาประกาศเลยดีกว่านะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับคัดเลือกจากโปรเจกต์อังคารคลุมโปง Horror Story ได้แก่
18: เป็นช่องที่ส่งมา2เรื่องแล้วสนุกทั้ง2เรื่องเลยครับคือจากช่องส้มกิมโปอ่ะเรื่องห้องพักต้องห้ามคร
17: ับ ว้าว
16: ห้องพักต้องห้าม
17: เอ๊ะแค่ชื่อมันก็ดูเบสิกนะ
16: แต่ชื่อช่องเขาไม่เบสิกเลยนะส้มกิมโป
17: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันฮะ
16: ค่ะ
19: เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้กันอันนี้เป็นโรงแรมที่เมืองแห่งหนึ่งยังไม่บอกว่าที่ไหนเพราะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทายกันเล่าก่อนว่าเวลาเราไปเลย์โอเวอร์ที่เมืองนึงเนี่ยลูกเรือปกติเขาจะนอนด้วยกันด้วยไหมถึงว่าห้องมันจะติดกันอะสมมติว่าไฟนั้นเนี่ยมีลูกเรือไปด้วยกันทั้งหมด10คนห้องมันก็จะเรียงเลยอยู่ชั้นเดียวกัน10ห้องยาวต่อกันเลยเออแต่ว่าที่เนี่ยมันแปลกๆมันแปลกๆเพราะว่าเขาก็เรียงเหมือนปกติแหละแต่ตรงกลางอะมันมีว่างไว้ห้องนึงเว้ย
0: ใช่
19: เออ
0: เรียงกันแต่ว่าโหวตรงกลาง
19: เออ
0: มันทุกครั้งที่ไปเลย
19: เออมันแปลกๆห้องเดิมนั่นแหละห้องเลขนั้นอ่ะมันจะมีอยู่เลขเดียวอ่ะห้องเดิมที่โหวตรงกลางตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องอะไรเว้ยตอนที่เราก็ทำไมโหวตรงกลางอาจจะห้องเสียมั้ง
0: เออ
19: แต่พอบินไปทุกครั้งแล้วคือกูไปเรียนรู้ได้เมืองเนี้ยทุกเดือนเลยเดือนละหนไปทุกเดือนจนแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ห้องนี้มันจะซ่อมเสร็จวะเออก็เลยคุยกับรุ่นพี่เกาหลีคนหนึ่งที่บินไปด้วยกันบอกว่าพี่คะทุกครั้งที่หนูบินมาที่เนี่ยคราวที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยห้องเนี้ยมันก็ไม่มีคนพักนะทำไมมันเขายังซ่อมไม่เสร็จอีกหรออะไรแบบเนี้ยเออเขาก็เลยว่าเอ้าอีหนูไม่รู้เหรอลูกมันมีตำนาน
20: ตำนานอะไรเล่าม
19: ันมีตำนานมันมีบอกว่าไม่รู้หรอลูกห้องนั้นอ่ะมันมีผีนะคะเอ้าคุณพี่ห้องนั้นอ่ะมันมีผีผีมันแรงอ่ะเขาก็เลยปิดไปเลยไม่ใช้งานไม่
20: ใช่คือปกติอ่ะเราก็นอนเรียนกันนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ย
19: ใช่
20: พอแบบมีคนมาขอเปลี่ยนห้องแบบไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้เรื่อยๆเขาก็เลยเว้นไปเลย
19: ใช่ก็ต้องปิดไปเลยไม่ต้องมีใครอยู
20: ่
19: แต่ปัญหาคือก็ไม่จบนะคะคุณพี่ คือห้องนั้นอ่ะมันไม่มีคนอยู่ก็จริงแต่ห้องข้างๆล่ะ
20: ยังมีคนอยู
19: ่สมมตินะสมมติว่าห้องนั้นน่ะคือห้องหมายเลข5นะสี่กับหกล่ะคุณพี
20: ่
19: ในห้องสี่ห้องหกนั้นอ่ะปัญหาก็คือไม่มีใครอยากนอนเว้ย
20: ใช่
19: ส่วนใหญ่นะคนที่จะนอนสี่กับหกอ่ะจะเป็นมังเน่หรือว่าเป็นน้องเล็กของไฟเป็นจูเนียร์ของไฟ
20: ที่เลือกไม่ได
19: ้แต่ว่าอันนี้มันจะมีแบบว่าทริคนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุ๊ยถ้าพูดไปอ่ะก็รู้เลย
20: พูดได้แต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหน
19: โอเคเอาไปว่าโรงแรมเนี้ยมันอยู่ในประเทศไทยละกัน
20: อยู่ที่ไทย
19: อยู่ที่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานเนี่ยเขารู้เรื่องทั้งหมดทุกอย่าง
20: ใช
19: ่แล้วคนไทยเท่ากับอะไรคนไทยไทยช่วยไทยค่ะ
20: โครงการไทยช่วยไทย
19: โครงการไทยช่วยไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้อง4กับ6เนี้ยมันจะไม่มีคนไทยได้นอนเลย
20: เขาจะไม่ให้คนไทย
19: เพราะว่าเขารู้ไงไทยช่วยไทยไงเพราะว่าห้องนั้นอ่ะเวลาใครไปนอนห้องที่ติดกัน4ห้อง6อะไรเงี้ยก็มันก็จะเจอดีบ้าง
20: ก็จะได้ยินเสียงแปลกๆอะไรเงี้ย
19: ใช่อย่างอันเนี้ยคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เพื่อนฉันนํามาเล่าให้ฟังคือนางเจอนางก็เลยมาปรึกษาฉันนางบอกว่านางเข้าห้องไปใช่ไหมปุ๊บอ่ะเช็คอินเข้าห้องปุ๊บดูไฟไปปุ๊บนางก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงโทรคุยโทรศัพท์กับแฟนสักพักนางก็ได้ยินเสียงคนอ่ะมาเคาะกำแพงเว้ยตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนางก็ยังงงอยู่แต่นางก็คิดว่าไม่ได้อะไรเพราะนางอ่ะไม่รู้ว่าห้องนั้นอ่ะมัน
20: มี
19: มันมีอะไรอย่างนางไม่รู้นางก็ยังงงอยู่เว้ยแล้วนางก็ไม่อะไรนางก็คุยกับแฟนต่อสักพักก็เคาะอีกตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนางก็เริ่มเอะใจแล้วพอจังหวะที่นางเอะใจว่างงว่าแบบอะไรวะอย่างเงี้ยก็เป็นเสียงเคาะประตูตู้เสื้อผ้าเว้ยแบบเป็นเสียงเคาะไม้อ่ะแบบก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเงี้ยนางก็เริ่มรู้สึกว่านางแบบว่าเฮ้ยแปลกแล้วกลัวแล้วอยู่ไม่ไหวนางก็โทรคุยกับแฟนใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยเธอมันแบบมันน่ากลัวมากมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็เงียบไปใช่ไหมสักพักหนึ่งเคาะใหม่เคาะผนังใหม่แต่คราวนี้ไม่ได้เคาะแค่แบบว่าตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอ่ะแต่เป็นเคาะแบบหรือปะเคาะแบบไล่ตามผนังอ่ะเคาะจากข้างหน้ามาข้างหลัง
20: เป็นกูวิ่ง
19: เป็นเคาะแบบก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยมึงเพื่อนเพื่อนกูคือแบบกลัวเลยอ่ะเพื่อนกูก็คือกลัวแล้วแบบก็บอกแฟนว่าห้ามวางสายนะคือแบบรู้จะทำยังไงแล้วอ่ะคือมันกลัวมากอ่ะมึงแต่มันก็ออกไปไม่ได้อ่ะมันก็มืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดึกแล้วด้วยแหละเพราะมันแลนดึกอ่ะจนเงียบไปใช่ปะแล้วก็คุยกับแฟนอีกสักพักคราวเนี้ยเป็นเสียงเคาะประตูเว้ยเคาะแล้วทีเนี้ยเคาะก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็อย่างเงี้ยไม่หยุดเลยเว้ยก็เลยเหมือนแบบตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเป็นคนหรือว่ายังไงคือมันนานเกินไปอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่าแบบยังไงวะหรือว่าออกไปดูไหมไปดูถ้ามันไม่เห็นว่าเป็นคนก็คือก็ไม่ใช่คนหรอวะอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้ไปเลยหรือว่าถ้ามันเป็นคนก็จะเนาะก็เลยออกไปดูตาแมวปรากฏว่าไม่มีใครแต่พอไปถึงตาแมวแล้วอ่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อที่เคาะประตูเมื่อกี้ไม่ใช่ห้องเรามันไม่ใช่เสียงเคาะประตูห้องเรามันเป็นเสียงเคาะประตูห้องข้างห้องที่มันไม่มีคนอยู่นั่นน่ะห้องหมายเลข5น่ะ
20: อ
19: ่ะ
20: แล้วใครเคาะ
19: ไม่เห็นเพราะว่าตาแมวมันเห็นแค่หน้าห้องเราไงก็เลยเปิดประตูออกไปเว้ยสิ่งที่เห็นก็คือรู้ป่ะพี่แอร์ห้องหมายเลข6เปิดประตูออกมาเหมือนกันเจ๊เกาหลีนะหมายเลข6อ่ะแล้วก็ถามว่าอยู่ได้ยินเสียงเคาะมั้ยมันก็บอกได้ยินอยู่ได้ยินเสียงว่าเค้าอ่ะมาเคาะประตูห้องหมายเลข5นี่หรือเปล่าไอ้ว่าไอ้ได้ยินอย่างนั้นนะเพื่อนก็บอกว่าใช่แล้วเจ้ก็บอกว่าแต่ไอ้อ่ะออกมาก่อนยูนะไอ้ไม่เห็นใครเลยไม่มีแล้วระเบียงนั้นอ่ะมันเป็นทางยาวใช่ป่ะคือถ้าเปิดแล้วห้องมันอยู่ตรงกลางเว้ยมันถึงว่ามันเป็นระเบียงยาวแล้วห้องมันอยู่แบบตรงกลางพอดีเลยอ่ะคือถ้าเปิดออกมามันก็ต้องเห็นคนเดินอ่ะนึกออกป่ะถ้ามันเป็นคนมันก็ต้องเห็นคนอ่ะ แต่เนี้ยมันไม่มีอ่ะมันไม่มีคนอ่ะเออก็เลยมองหน้ากันสุดท้ายก็คือคืนนั้นก็คือนอนด้วยกันไปเลย
20: เออถูก
19: 4กับ6ก็คือนอนด้วยกันเลยคืนนั้นจบ
20: ทำถูก
19: อืม
20: แต่ว่าคือส้มมาเคยไปโรงแรมนี้แล้วมีห้องประมาณ3ห้องเนี้ย4 5 6อ่ะ
19: เออ
20: คือฟองน้ำอ่ะไม่ได้สังเกตแต่ว่าส้มมาเคยเปิดประตูไปถ้ามองตรงไปอ่ะมันจะมีต้นไทรอ่ะอยู่ตรงกลางเลย
19: มีด้วยเหรอ
20: เออมีแล้วก็อะไรนะมีเป็นผ้า3สีอ่ะผูกไว้กับตรงต้นไทรอ่ะตรงกับ
19: หน้าห้อง
20: ใช่แต่ละ4กับ6ถ้าเปิดมา
19: เออ
20: มันก็จะเจอเหมือนกันแต่ถึงมันไม่ค่อยมีใครเห็นต้นไทรนี
19: ้เออฉันไม่เคยสังเกตเลยอ่ะเพราะว่าเวลาแลนอ่ะมันดึกมากไง
20: เออแลนดึก
19: แต่ว่าโรงแรมนั้นจะเป็นโรงแรมที่แบบเก่าๆ
20: เก
19: ่
20: ามาก
19: แล้วก็เลย์เอาท์แปลกๆ
20: แปลกด้วย
19: เออเลย์เอาท์แปลกๆเลย์เอาท์เหมือนแบบแนวอพาร์ตเมนต์ป่ะ
20: ใช่
19: ใช่ไหมเหมือนเอาหอพักมาทำเป็นโรงแรมเลยอ่ะ
20: แล้วในห้องอ่ะคือเขาคงตกแต่งแบบโอ้ฝรั่งชอบแบบ
19: เออเออเออเออเออเออ
20: ก็ลายไทยมาติด
19: เออ
20: คือสำหรับคนไทยอ่ะ
19: เออเออเออจริงคือหลังจากที่เพื่อนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะสิ่งที่ฉันทำทุกครั้งเวลาไปเลย์โอเวอร์ที่เนี่ยก็คือฉันจะโทรบอกให้เพื่อนฉันมานอนเป็นเพื่อน
20: ใช่นี่ก็ทำเหมือนกันแต่ว่าแบบเพื่อนเนี่ยไม่ได้อยู่ตลอดบางทีก็ใช้วิธีแบบอยู่ให้พาทิตขึ้นจนถึงเช้าแล้วไปนอนแล้วก็ตื่นตอนบ่าย
19: ฉันก็คือเอาเพื่อนมาเลยจบๆคือถ้าเจอเนี่ยอย่างน้อยกูก็ไม่อยู่ตัวคนเดียวแล้วกูเจอเพื่อนกูก็เจออย่างน้อยก็มีเพื่อนอ่ะ
20: แล้ว
19: คือเพื่อนคนนั้นอ่ะก็หลอนไปเลยเว้ยแล้วก็เหมือนแบบไม่กล้าบินที่นี่อีกเลยอ่ะแต่ก็ต้องไปแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นไปได้อย่างเงี้ยนางก็จะเหมือนแบบแลกอะไรแบบเนี้ยสงสารนางอ่ะ
20: จริงแต่นี่รู้สึกว่ามันถ้ามันนอนไม่ได้แล้วต้องไปบินมันก็เหนื่อย
19: ใช่แล้วมันอันเนี้ยไม่ได้มีแค่เพื่อนเราที่เจอนะเพราะว่าเวลาไปคุยกับรุ่นพี่เกาหลีบนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่บินไปที่เมืองเนี้ยบนเครื่องอ่ะก็จะคุยกันเรื่องห้องหมายเลข5
20: ใช
19: ่เออ
20: คือของส้มอ่ะมีซอมบินมาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยได้ยินเสียงแบบคนอ้วกอยู่ในห้องนั้นอ้วกเสียงดัง
19: โอ้ย
20: อยู่ในห้องนั้นแต่ว่า
19: เขาไม่สบายแน่เลยเนาะ
20: แล้วก็เสีย
19: ไม่รู้
20: อ
19: ่ะมึงแต่ก็แต่ไม่มีคนอยู่ไงแล้วมันได้ยินเสียงอ้วกอ่ะ
20: อะไรอย่างเงี
19: ้
20: ย
19: หลอนน่ะเป็นมึงจะทำไงอ่ะถ้าเป็นมึงอ่ะแต่มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะ
20: ใช่
19: คือมันดึกเกินกว่าที่จะไปที่ไหนแล้วอ่ะ
20: คือเวลาส้มไปที่เนี้ยส้มจะไม่กล้าวิดีโอคอลหรือว่าโทรหาเพื่อน
19: กลัวคนทักว่าแบบใครอยู่ข้างหลังอ่ะอันนี้กลัวจริงอันนี้กลัวจริง
20: อัน
19: นี้กลัวจริง
20: จะไม่ทำเลย
19: อ
20: ื
19: ม
20: ใช่ก็ลองไปเดาดูว่าเป็นจังหวัดไหน
19: เออจังหวัดไหนเมืองไหน
16: แน่มีให้เดาด้วยว่าเป็นจังหวัดไหนเมืองไหนนี่คือเรื่องที่ชื่อว่าห้องพักต้องห้ามนะคะจากช่องส้มกิมโปนั่นเองที่ได้รับรางวัลโหเราไปด้วย
17: นางเล่ามันเนาะนางแบบเหมือนนางเมามอยนางเมามอยอยู่ร้านส้มตำอ่ะ
16: เป็นประสบการณ์ของลูกเรือ
17: เ
16: ราไม่เจอจริงๆแล้วเขาก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะมีทั้งประสบการณ์ที่เคยเจอที่สนามบินหรือแม้ทั้งห้องพักบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ย
17: พี่ปัดเคยได้ยินแบบเรื่องแนวๆนี้บ้างไหมฮะประสบการณ์จากลูกเรืออะไรอย่างเงี้ย
18: ไม่ค่อยได้ยิน
17: อืมครับ
16: อืม
18: ก็เลยน่าสนใจตรงนี้แหละเออเป็นในโลกของพวกเขาอ่ะมีเรื่องนี้มันแปลกดี
17: เนาะคนทำงานสายการบินเราจะคิดหรอว่าคนทำงานสายการบินจะต้องประจนภัยกับเรื่องลี้ลับแบบนี
18: ้
17: จริงๆมีทุกสายการบินเลยนะครับตั้งแต่แบบเพื่อนว่าอยู่ในวงการสายการบินภรรยาเป็นแอร์อะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องเล่าก่อนวงนั้นวงนี้แต่นี่อันนี้คือเป็นแบบเหมือนเกิดขึ้นในประเทศไทย
16: แต่เรื่องนี้ที่ปัดเลือกเพราะว่า1คือมันใหม่สำหรับพี่ปัดใช่ไหมคะมีเหตุผลอื่นไหมคะ
18: มันมีคอมเมดี้อยู่ข้างในแต่ว่า เป็นคอมเมดี้แบบว่าแต่ผีต้องไม่หาตามอ่ะผีต้องจริงจังอ
17: ่
18: ะมันจะไปคอมเมดี้อยู่ไอ้คนอยู่ห้องสองห้องนั้นแล้วผมว่าเออน่าหาดี
16: ไอ้จังหวะที่เปิดออกไปแล้วไปเจออ้าวไม่ใช่ผีแต่ว่าเป็นห้องข้างเปิดมาดูเหมือนกัน
17: เออมันสามารถเล่าได้หลายแบบในพอดนี้เนาะมันสามารถดิ้นได้ในบทอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคมันมีเรื่องของผีนี่แหละแต่มันมีไอ้ตัวละครข้างๆมันเราอาจจะเล่นให้คนได้อินไปอีกหลายมุม
18: ครับ
17: อืม
16: ซึ่งพี่ปัดตอนนี้บอกว่าเห็นภาพแล้วว่าจะทำเป็นแบบประมาณไหนยังไง
18: ครับแต่ยังคิดไม่จบนะเพราะว่ามันเราต้องไปออกแบบดีไซน์ไอ้วิธีที่ผีจะมาหลอก
17: ใช่ไหม
16: แต่ดูจากที่ค่ะโทษที
18: มันเอื้อให้เราหาวิธีที่มันใหม่ๆ
17: ครับผมตอนนี้ผมพยายามคิดตามพี่อยู่นะแต่ว่าโหมันแบบไอเดียมันฟุ้งกระจายมากๆเราต้องให้พี่ปัดตบแล้วทำพร้อมกับทีมงานของ A-Time ออกมาเป็นเรื่องเป็นราว
16: แต่หนึ่งเรื่องที่มันเป็นจุดร่วมกันระหว่าง2เรื่องเล่าเนี่ยนั่นว่าพี่ปัดน่าจะชอบอะไรที่คนฟังแล้วมันรู้สึกรีเลทได้แล้วมันฟังดูเรียลอ่ะ
18: ครับ
17: ส่วนตัวเชื่อเรื่องผีๆไหมพี่ปัด
18: ตอนเด็กนี่กลัวมาก
17: กลัวนี่คือเพราะว่าก
18: ลัวแบบว่าถ้ามีแข่งขันการกลัวผีอ่ะผมอยากไปแข่งเลย
17: ชี้คอ
16: ม
17: ัน
16: ขั้นไหนอ่ะพี่ปัด
18: กลัวอันดับหนึ่งไงอะไรนะ
16: มันขั้นไหนคะดูหนังผีแล้วต้องแบบเอาหมอนปิดมา
18: แต่ชอบดูอ่ะนี่กลัวยังชอบดูแต่ว่าเคยคิดว่าถ้ามีการแข่งประกวดการกลัวผีอ่ะผมจะไปเลยแล้วก็มั่นใจว่าเราได้
17: แสดงว่าแบบจริงชี้ก่อนแต่ว่าชีวิตของพี่อ่ะด้วยความที่เป็นผู้กำกับเนาะเราจะต้องอยู่ในโหสถานที่ที่มันน่ากลัวเราจะต้องทำอะไรทุกอย่างที่มันดูแบบดูผาดโผนดูอันตรายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ใช้ชีวิตยังไงอ่ะ
18: ก็จากการกลัวมากมันทำให้เราต้องมันต้องหาทางออกอ่ะวิธีการหาทางออกที่สุดที่ดีที่สุดก็คือไปค้นหามันว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วลองใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามา
16: คร
18: ับก็เลยตั้งแต่เริ่มใช้วิธีคิดแบบนี้มันก็เลยทำให้เราลดความกลัวลงไปเยอะเหมือนกันแต่อารมณ์กลัวยังเหลืออยู่นะมันก็เหลือแค่ว่าเป็นไม่ใช่ทุกวันละเป็นบางวันเวลาฮอร์โมนความกลัวมันหลั่งมาเนี่ยแล้วก็หรือฝันร้ายเนี่ยผมจะกลัวจนตัวสั่นเลยแต่ว่าถ้าวันปกติความกลัวมันหายไปเลยอ่
16: ะ
18: บางทีไม่รู้ตัวว่าเออเรากลัวแต่ก็คือมันเป็นหลักว่าถ้าเกิดเราเห็นอะไรที่มันได้ยินเสียงประหลาดอ่ะเราต้องหาให้ผลได้ว่าเสียงมันมาจากอะไร
16: เราต้องไม่ปล่อยผ่านแล้ว
18: คิดไปเอง
16: ใช่ไหมคะ
18: ต้องปล่อยผ่าน
17: ครับ
18: มันช่วยได
17: ้สมัยก่อนผมก็คล้ายๆพี่นะสมัยนี้ผมก็ช่างมันเลยอ่ะแถวนี้แกมมี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ปัดก็ทำงานที่นี่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล่าในแกมมี่ก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยมีแบบจุดที่เราในตึกไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยชั้นไหนพอมีไหมพอมีประสบการณ์แถวนี้ไหมฮะ
18: มันหายไปเยอะเหมือนกันนะความกลัวเพราะว่าผมเห็นอะไรอ่ะมันพิสูจน์ได้บ่อยกว่าที่มันไม่ได้อ่ะพิสูจน์ว่าอันนี้เป็นเพราะอะไรนี่เพราะอะไรเออแล้วเรารู
17: ้อ๋อเราไปสู้มาแล้วไปหาคำตอบมาแล้ว
16: แต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะถึงแม้ทุกวันนี้พี่ปัดจะเข้าใจเรื่องผีมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีเรื่องหลอนๆมาฝากพวกเราด้วย
17: ใช่ครับต้องบังคับของคุณพี่ครับผมขอสักครั้งนึงอ่ะพี่ปัดไหนๆมาแล้ว
18: ได้ประมาณกี่นาทีเพราะว่ามันมีเรื่อง
16: ประมาณ
18: เรื่องสั้นกับเรื่องยาว
16: 12นาทีค่ะ
18: โอเคงั้นมันมีเรื่องที่ฟังเขาเล่ามากับเรื่องที่เจอด้วยตัวเอง
17: ครับ
18: ขอเล่าเรื่องที่เจอด้วยตัวเองดีกว่า
16: ได้เลยค่ะ
18: ประมาณ2535
17: ครับ
18: โอ้โหในยุคนั้นยุคที่อัลบั้มเต่าสมชายนกสุจินดากำลังออกมาตอนนั้นผมอยู่ RS แล้วก็ผมก็เพื่อนอ่ะจะต้องไปหาหนังที่ดูยากๆอ่ะหนังนอกนะหนังที่มันไม่เหมือนยุคนี้อ่ะเรามี Netflix เรามีอะไรหนังที่ไม่มีการนำมาฉายในบ้านเราอ่ะก็จะมีรู้จักเจ๊คนหนึ่งที่ขายอยู่ที่สีลมนะตอนกลางคืนแล้วก็ไปซื้อประจำเป็นขาประจำกันอ่ะก็ซื้อกันมันอยู่หลายปีแต่ผ่านมาหลายปีก็ไปเจอเจ๊เขามีหนังสืออะไรนะโปสเตอร์นุกสุจินดาแล้วหนังสือเพลงหนังสืออะไรเงี้ยบอกว่าเจ๊ดูพวกนี้หรอเจ๊เปล่าว่าลูกชายฝากซื้อแล้วก็เราเห็นว่าลูกชายฝากซื้ออยู่เรื่อยๆลูกชายเขาคงเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่ามันคืออะไรพอรู้จักกันนานขึ้นเจ๊ก็เลยบอกว่าภูมิใจมากที่ลูกชายเขาเนี่ยอยู่ในห้องมาไม่ยอมออกจากบ้านมาแล้ว5 ปีคือไม่ออกไปไหนเลย
17: ขังตัวเองในห้องเลย
18: ใช่แล้วเขาก็จะฝากแม่ซื้อนั่นซื้อนี่จะเขียนจดหมายจะบอกแม่ซื้อมาทุกวัน
16: อ
18: ่ะแล้วก็การไอ้เขาก็ชอบลูกสุดสิดาด้วยแล้วก็เลยบอกว่าเห็นผมอยู่บริษัท RS เจ๊ก็บอกว่าให้ผมไปช่วยหน่อยได้มั้ยเขากลัวลูกเขาจะป่วยอะไรเง
17: ี
18: ้ยให้ผมไปโกหกเขาว่าผมทำเป็นซีวีโออยากจะชวนเขาไปถ่ายเป็นซีวีโอเพราะว่าลูกเขาหน้าตาดีตอนเนี้ย
16: เพื่อให้เขาออกจากบ้าน
18: ใช่เขาจากห้องมาผมก็โทรไปนะก็โทร เขาฟังไม่กี่คำแล้วเขาวางหูวางแบบสุภาพหน่อยนะ
16: คือ
18: เป็นการว่าปฏิเสธก็เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดก็เลยสุดท้ายไม่สามารถออกมาได
17: ้
18: แล้วเจ๊ก็เล่าว่าบางวันนะคือเวลาเจ๊มาขายของตอนกลางคืนเนี่ยขายวิดีโอเนี่ยที่บ้านเขาจะมีแต่ลูกชายลูกเขาก็จะอยู่ชั้นบนก็เจ๊บอกบางทีเจ๊กลับไปบ้านที3เนี่ยพอเปิดประตูมามีผู้หญิงเดินมาจากประตูเป็นคน
17: อ๋อ
18: เดินออกมาก็คืออันนั้นคือเราฟังแล้วมันก็เออ เราก็เป็นชีวิตนะเนาะแล้วคนที่ไม่ออกจากบ้านเลยอยู่ได้ยังไงอ่ะแล้วเขาสามารถมีเพื่อนได้มีแฟนได้ด้วยเอ๊ะมันยังไงยุคนั้นอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะเข้านะแต่ยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีอะไร
17: เออใช้ชีวิตยังไงอ่ะ
18: นะก็เลยแบบเอ๊ะอยู่ได้ยังไงตั้งคนเดียวอ่ะทุกวันแล้วก็ถามอ่ะแล้วกินอยู่อะไรยังไงเจ๊บอกว่าเขาอยู่กันแบบว่าเจ๊ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นหน้าเขาเพราะว่าเขาเคยไปแบบว่าไปทำตา2ชั้นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันไม่ได้รังใจตั้งแต่นั้นมาเขาเลยไม่ชอบหน้าตัวเองจะขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วเจ๊ก็บอกเจ๊ไม่เคยได้เห็นหน้าเขาเลยสุดเจ๊บอกว่าบางวันเนี่ยเวลาเขาออกไปเวลาเจ๊ออกไปนอกบ้านเนี่ยเจ๊ก็ทำกับข้าวทิ้งไว้เขาก็จะลงมากินลงอะไรเงี้ยบางวันเจ๊กลับมาเขาจะรู้ว่าเจ๊มาจะรีวิ่งทุบๆขึ้นบันไดอยู่ชั้นสองในห้องที่ว่านี่อยู่ชั้นสองตรงบันได
17: หลบแม่ตลอด
18: เขาก็หลบแม่ตลอดเจ๊บอกว่าบางวันเขาอะไรนะเจ๊กลับมาถึงบ้านปั๊บก็จะเอาวันนั้นอ่ะมันมีหนังมาใหม่แล้วเจ๊ก็ชวนผมกับเพื่อนไปที่บ้านเพราะมันมาส่งที่บ้านประมาณตีเกือบตีสามแล้วเขาไปกลับไปถึงปั๊บก็เห็นเลยว่าเจ๊เขาเอาโปสเตอร์หรือหนังสือแมกกาซีนวัยรุ่นอ่
16: ะ
18: แล้วก็ไปเสียบไว้ตรงหัวบันไดปั๊บเราก็ได้ยินเสียงบันไดเดินตึงเสียงพื้นห้องเดินตึงๆๆมาที่ประตูแล้วเปิดแล้วดึงสือกลับไปฟึ๊บเสร็จแล้วเหมือนเสียงตึงๆๆๆเดินแบบไม่พอใจเจ๊รู้ว่าเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างเหมือนฝากซื้ออะไรแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการเจ๊ก็เลยเดินไปหน้าห้องประตูแต่เขาไม่เปิดประตูนะ
16: เ
18: จ๊ก็บอกว่าก็แม่บอกแล้วมันหาไม่เจอเลยแต่เขาก็บึ้งๆเหมือนงอแงเขาก็ทะเลาะกับแม่แต่ผมไม่ได้ยินเสียงเขานะเจ๊ก็บอกว่าก็เดี๋ยววันหลังไม่ดูเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยววันนั้นนี่เนี่ยแหละเจ๊ก็ว่าไปคือพอเราฟังเรารู้ข้อมูลมาก่อนเราฟังเออกันทั้งสนใจทั้งกลัวอยู่เหมือนกันนะคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผ่านไปกี่ปีไม่รู้คือถอดใจกันหมดละเจ๊บอกว่าเออปัญญาเจ๊กำลังจะย้ายบ้านนะ
16: ค่ะ
18: บอกย้ายไปหน่อยอยู่ซอยถัดไปไม่ไกลหรอกตอนนี้เจ๊ขนของไปหมดละเราก็ถามอ่ะแล้วลูกชายล่ะบอกเขาแล้วแต่เขายังไม่ตอบอะไรแล้วแต่ละคือลูกชายเขาจะไม่ยอมเห็นหน้าเลยนะนอกจากเจ๊กับคนแถวบ้านเขาจะไม่ให้ใครเห็นหน้าเลยนะเราก็คิดว่าแล้วตอนย้ายเนี่ยคนก็ต้องเห็นแล้วคนแถวนั้นก็รู้เรื่องก็อยากเห็นหน้าเขาด้วยไงใช่ไหม
17: ก็กลายเป็นเรื่องเฝ้ารอ
18: เขารู้ใครอยากเห็นหน้าเขาเจ๊ก็บอกว่าเจ๊ก็เอาหลังไปให้เขาก็พอกลับไปบ้านหลังเขาก็มีของของเขาอยู่ในหลังเต็มหมดละเจ๊ก็ขนไปจนวันหนึ่งเจ๊บอกว่าออกปัญญาเจ๊ย้ายไปแล้วนะอ้าวแล้วไงล่ะลูกชายยังอยู
16: ่เอ้า
18: แต่เจ๊ไปหมดละของเขิงไปหมดละก็เลยบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ให้บอกแม
16: ่
18: แต่เราผ่านไปกี่วันรู้เจ๊บอกว่าปัญญาลูกชายไปละไม่ถึงไปย้ายละแต่เราก็สนใจแล้วทำยังไงย้ายกี่โมงบอกตอนนั้นเกือบตีห้าโทรมาบอกแม่มารับหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์มารับเราก็หูผึ่งเลยฟังออกมายังไงแล้วผมเชื่อว่าชาวบ้านแถวนั้นต้องรอดูเขาออกมาพร้อมหมวกกันน็อก
17: ฉลาดว่ะ
18: หมวกกันน็อกแล้วบอกคอมแม่ไปแม่ขับไปถึงนั้นคราวนี้ไอ้จุดที่เราตกใจคือเจ๊บอกว่าที่เจ๊ย้ายเนี่ยเพราะว่าไอ้บ้านหลังนี้มันเช่าใช่ไหมไอ้เจ้าของคนเก่าเนี่ยลูกชายเขาแขวนคอตายในห้องนั้น
16: ค่ะ
18: แล้วมันจะถึงวันที่ครบรอบเจ๊รีบย้ายออกก่อนเพราะว่าเจ๊ไม่รู้ว่าก
16: ลัวว่าลูกจะ
18: เขาอยู่กับใครใช่แล้วคุยใครทุกวันเขาอยู่ได้ยังไงอะไรแบบนี
17: ้
18: ก็คืออันนี้เจอมาตัวเองแล้วก็ได้เห็นตลอดช่วงเวลาแล้วก็ขนลุกเราฟังแล้วพอเจ๊มาถึงในตอนจบแล้วก็ขนลุกเหมือนก
17: ัน ก็มันอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เอาก็ไม่ได้หาเจอกันได้ง่ายๆนะ
18: ใช
17: ่โหพี่ปัดนะ
16: แต่ว่าใครที่ดูหนังผีเนี่ยเมื่อกี้มีผู้ฟังเขาส่งมาว่าเหมือนเรื่องเป็นที่มาของเรื่องใครในห้องหรือเปล่าที่เป็นภาพยนตร์ที่พี่นกสินใจเล่นน่ะ
18: ใช่ใช่
16: ใช่ไหมคะ
18: ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปทำเป็นหนัง
16: โอ้โหนี่คือที่มาเหรอ
17: Bedtime Story คืออันนี้
18: ใช
17: ่โหมันมาก
16: ใช่แต่มันน่ากลัวนะแล้วมันก็เป็นเต็มไปด้วยความสงสัยอ่ะ
18: แต่ในหนังเขาแปลงเรื่องใหม
16: ่
18: ปรุงเข้าไปแต่ยืนยันเรื่องจริงเลยมาจากผมเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลายปีหลังจากแล้วหนังออกไปแล้วด้วยนะผ่านไปหลายปีก็ได้เจอตัวเขา
17: ครับเอาเรื่อง
16: ออกจากบ้านแล้ว
18: ใช่ออกแล้วคราวนี้ผมไม่กล้ามองหน้าเขาไงก็มาทักเขามากับพี่เขาอะแล้วก็มาทักพี่เขารู้จักกับผมรู้บอกพี่นี่ไงน้องชายแล้วเสร็จแล้วก็ผมก็ไม่กล้ามองหน้าเลยนะมันตัวสูงเหมือนกัน
17: เขายืนจ้อง
18: อยู่ตอนหน้าไม่ได้ด้วยว่าหน้าเขาเป็นยังไง
17: จนกลายว่าเราเองก็คือไม่กล้าที่จะไปสบตาเขา
18: ใช่
16: แต่ตอนแรกที่พี่ปัดเล่าว่าเออสุดท้ายเจ๊บอกว่าเออลูกชายเขาไปแล้วนะแอบบูมนึงตกใจนึกว่าเสียแล้ว
17: เออวิธีการพูดของพี่หรือว่าวิธีการเล่าของพี่อ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบ
16: เดี๋ยวมีหักมุมหรือเปล่า
17: เออมันก็นี่ไงสไตล์ของบรรยายเป็นแก้ว
18: เราคิดว่ามันจะต้องนำไปสู่เรื่องผียังไง
17: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วสุดท้ายผมชอบตอนช็อตนั้นแหละคือการเดินทางของเขาอ่ะตีห้าใส่หมวกกันน็อกอ่ะก็คือ
16: ไม่มีใครเห็นอยู่ดี
17: ไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเฉยๆไงเห็นตัวได้ไม่เป็นไรเออฉลาดมาก
16: โอ้แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกคือถ้าย้อนกลับไปในปี 3-5 ด้วยอ่ะมันยิ่งเออมันยิ่งแปลกเลยอ่ะ
17: แสดงว่าชีวิตของพี่ปัดเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเหมือนแบบอ่ะคนครีเอทีฟเนาะทำงานตั้งโอ้โหวงการบันเทิงพี่ปัดทำหลายอย่างเลยตั้งแต่ผู้กำกับทำเอ็มวีทำพงทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาซอสหาข้อมูลเรื่อยๆในสมัยก่อนกับปัจจุบันนี่มันแตกต่างกันเยอะไหมพี
18: ่อ๋อช่วงนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยการหาข้อมูลนะแล้วก็การหาข้อมูลบวกจินตนาการเราคนที่ทำงานอาชีพนี้ต้องจินตนาการสูง
17: ครับ
18: เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าถ้าคนกลุ่มนี้เวลากลัวจะกลัวผมว่ากลัวคนอื่นนะเพราะจินตนาการเขาไปมากเลยเขาคิดในจุดที่คนอื่นอาจจะไม่คิดแต่เขาคิดอ
17: ่
18: ะแล้วบางทีเขาคิดไปแบบยิ่งดูเยอะนะ
16: ค่ะ
18: สิ่งที่เราคิดมันต้องมากกว่า
16: จินตนาการไปอีกเน
17: า
16: ะ
17: ใช่ทุกวันนี้เวลาเรามองที่มืดทุกที่มืดมีผีเสมอสำหรับพวกผมอะทุกที่มืดเลยนะที่มืดแบบมองไม่เห็นมุมเนี้ย
18: มันเราให้ผลได้เสมอว่ามันต้องมี
17: ใช่เนี่ยดูตรงนั้นอะถ้ามันมีอะไรบางอย่างผมคิดว่ามันคือตัวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย
16: ซึ่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่ปัดก็จะไปเวิร์กกับเรื่องพอดเรื่องที่เลือกมาแล้วก็มาทำเป็นภาพยนตร์ในโปรเจกต์อังคารคุ้มโปง The Movie เร็วๆนี้เดี๋ยวให้พี่ปัดฝากโปรเจกต์นี้ไว้กับแฟนๆชาวอังคารคุ้มโปงหน่อยดีกว่า
17: ครับ
18: ครับสวัสดีครับแฟนๆอังคารคุ้มโปงเอ้ยครับคุ้มโปงครับผมว่าทุกพวกเราผมชอบเรื่องพวกนี้กันนะแล้วก็ผมดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสมาทำภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็คิดว่าจะต้องทำให้พวกเราถูกใจแล้วก็ผมยอมรับนะครับว่าผีไทยเนี่ยยิ่งกว่าผีที่อื่น
16: อ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกอ่ะ
18: ผีไทยมีแบบหลากหลายมากสามารถรวมเล่นเป็นวัฒนธรรมได้เลยเพราะว่าผมเคยเห็นหนังสือแล้วก็เหมือนกับว่าเราอยู่กับวัตถุดิบที่น่ากลัวเนี่ยมาโดยตลอดวัตถุดิบเหล่านี้มันต้องการคนมาเล่าเรื่องที่จริงมันต้องมีคนทำอีกเยอะเลยแล้วก็เพียงแต่ว่าเราก็ทำให้มันแบบโดนใจตามประสบการณ์ของคนดูเพราะว่าการทำหนังก็คือการสร้างประสบการณ์ใหม่คนดูผมจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ชาวแฟนๆชาวอาคารคุ้มโป่งให้ดูครับซึ่งยอมรับว่าเป็นภาระที่หนักนะ
17: ครับผมเข้าใจเลยพี่นะฮะ
16: เดี๋ยวรอติดตามประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์อาคารคุ้มโป่ง The Movie เร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวให้พี่บัตรปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับเจ้าของ2เรื่องในวันนี้ด้วยค่ะ
18: ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะหากินกับผีกับเรื่องของห้องพักต้องห้าม
17: ครับ
18: ก็เดี๋ยวเราจะคงได้เจอกันนะเพื่อผมจะได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เอาไปทำเรื่องต่อจากนั้น
17: ครับวันนี้ในฐานะของรายการคังคงโปงนะครับพวกเราทีมงานทั้งหมดรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่พี่แวะเวียนมาที่นี่นะฮะตัวแทนของพี่มุดดำแล้วกันครับขอบคุณที่มาร่วมงานกับเอทามนะครับ
16: ค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็เฝ้ารอจริงๆและแนนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แฟนๆชาวคังคงโปงนอกจากได้ดูอะไรใหม่ๆแล้วเราจะเหมือนแบบยิ้มและภาคภูมิใจไปกับมัน
17: นี่ไงร่วมพัฒนาไปกับพวกเรานะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ
16: ค่ะมีเดี๋ยวมีเรื่องชี้แจงเพราะว่าเราพูดถึงอะไรนะคะ
1: เด
16: ี๋
1: ยวว
16: ิ
1: กหน้าช
16: ี้
1: แจงอ๋อ
16: เดี๋ยววิกหน้าชี้แจงใช่ไหมอ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้ขอบคุณพี่ปัญญาปิ่นแก้วอีกทีนึงนะคะ
17: ขอบคุณครับ
16: ขอบคุณมากๆค่ะ
17: เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพี่ครับเดี๋ยวพาไปดูที่กลัวๆดีกว่า
16: โอเคส่วนคนที่เป็นเจ้าของเรื่องนะคะเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อกลับไปยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้ากลับมาฟังเรื่องผีกันเหมือนเดิม
17: ครับผม
16: ว
17: ัน
16: นี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
21: อังคารคลุมโปง
22: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
23: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กับบัส
24: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดกรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ายนี้แนวฟินต้องกินโน้นนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 17
4: Number 1เจ้าขุน
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับทมลรัฐขันธวินหุค่ะผู้ช่วยผบ.ทบ.ติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพยานามาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีและครม.ผ่อนผันคำนวณค่าชดเชยคู่สัญญาภาครัฐช่วยบรรเทาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมและศึกษาความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและเครื่องประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
10: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถอาทิพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธง3ชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
2: ครม.อนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางผ่อนผันคำนวณค่าชดเชยงานก่อสร้างชั่วคราวช่วยพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรับงานภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มของ SME ให้สามารถรักษาสภาพคล่องและเดินหน้าส่งมอบงานได้อย่างต่อเนื่องลดผลกระทบต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจโดยรวมโดยสาระสำคัญคือการผ่อนผันวิธีคำนวณค่าเคหรือค่าชดเชยงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้เป็นการชั่วคราวโดยลดอัตราการหักจากเดิมบวกหรือลบร้อยละ4หรือบวกหรือลบร้อยละ2สำหรับสัญญาที่ส่งมอบงานระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง30กันยายน2569เพื่อให้การชดเชยสะท้อนต้นทุนจริงมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังปรับวิธีอ้างอิงดัชนีราคาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลย้ำว่ามาตรการนี้จะช่วยประคองผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้และการจ้างงานยังคงอยู่และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในช่วงวิกฤตพลังงานโลกยิปิพลชัยยพฤกษ์รายงานครับ
2: โดยเฉพาะกริดกรมทหารพรานที่35จับกุมชาวไทยซุกน้ำมันดีเซล474ลิตรท้ายรถกระบะตบตาเจ้าหน้าที่เตรียมรอบส่งออกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ลาดตระเวนในพื้นที่โล่แหลมสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบตำบลแม่จะราวอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากขณะลาดตระเวนพบรถกระบะบรรทุกฟางอัดแท่งจึงขออนุญาตตรวจค้นพบแกลลอนบรรจุน้ำมันขนาด30ลิตรจำนวน20แกลลอนอยู่บริเวณหลังรถกระบะมีก้อนฟางอัดแท่งปิดทับอยู่จากการตรวจสอบเป็นน้ำมันดีเซล B7 ทั้งหมด474ลิตรมีชายไทยกลุ่มนี้ลำเนาในพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นผู้ขับขี่เพิ่งต้นเจ้าหน้าที่สงสัยว่ามีการซื้อน้ำมันจำนวนดังกล่าวจากปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในราคา 19,898 บาทคาดว่าเตรียมลักลอบขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่จึงมีการจับกลุ่มพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
12: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปวงชนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
2: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอังคารดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายเราสำคัญที่สุดนะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีรถน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
6: EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ5หนุ่มเพอร์เซสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Me On Game On เราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวจะทำอะไรนะก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเท่โคตรอันตราย
4: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
5: เฮ้ย
7: นี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
4: เฮียๆก็หล่อช้ำ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23:00 นครับแหล่งข่าวกสทช. อัปเดตดีลซื้อขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ราคาแพงสูงทะลุ 1,300 ล้านบาทสวนทางกับเวลาแข่งขันดึกถึงเช้าทำภาคเอกชนลังเลร่วมลงทุนด้วยแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์มนาคมแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าในการพิจารณาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประเมินความคุ้มค่าอย่างรอบด้านทั้งราคาเงื่อนไขโอกาสในการขายโฆษณาด้วยฝ่ายไทยพยายามเจรจาโดยใช้กรอบวงเงินเดิมของฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วโดยการเจรจากลับติดอุปสรรคใหญ่เมื่อตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนกรานตัวเลขที่ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาทโดยแหล่งข่าวย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยแต่พิจารณาความคุ้มค่าด้วยเพราะการแข่งขันมีระยะเวลาเพียง1เดือนขณะที่สมาคมกีฬาบางแห่งมองว่ารัฐบาลควรนำงบก้อนใหญ่ขนาดนี้ไปทำประโยชน์อื่นให้ประชาชนมากกว่าโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังรวบรวมและประเมินข้อมูลทั้งหมดเพื่อการใช้งบประมาณเหมาะสมที่สุดและ1ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
12: สวัสดีครับ
13: ผมฟอร์ดนะครับ
14: ผมพีทนะครับ
13: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
14: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM
15: Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอังคารก่อนนอนคืนนี้พักจากจอมือถือแล้วลองเปิดหนังสืออ่านสักเล่มบางทีอาจจะหลับง่ายขึ้นด้วยนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราลองหาใช้ให้ครบทุกอย่างลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: วิลเลจิโน
7: ่สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
9: EFM 94
10: เพราะอารมณ์ดี
11: เพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: นาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตกเป็นข่าวเตรียมอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังพาทีมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทศวรรษที่เอติฮัดสเตเดียมโดย Manchester Evening News รายงานว่าประเด็นดังกล่าวเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสื่ออังกฤษโดยรายงานระบุว่า Manchester City เริ่มแจ้งพาร์ทเนอร์ด้านสปอนเซอร์แล้วว่าการตัดสินใจเรื่องอนาคตของกุนซือชาวกาตาลันใกล้เกิดขึ้นและเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นความลับที่รู้กันทั่วไปในกลุ่มคนใกล้ชิดของกวาร์ดิโอล่ามาระยะหนึ่งโดยกวาร์ดิโอล่าได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของซิตี้หลังคว้าแชมป์เมเจอร์17รายการใน10ปีรวมถึงพรีเมียร์ลีก6สมัย FA คัพ3สมัยลีกคัพ5สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซุปเปอร์คัพและ FIFA คลับเวิลด์คัพโดยมีไฮไลท์สำคัญคือทริปเปิลแชมป์ภายในประเทศปี2019และทริปเปิลแชมป์ปี2023โดยไซมอนบาชคอฟสกี้ผู้สื่อข่าวของแมนซิตี้ระบุว่าสัญญาเริ่มต้นการอำลาของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโดยดูเหมือนจะถูกจุดขึ้นแล้วความรู้สึกนี้เพิ่มขึ้นมาหลายเดือนว่าเขาอาจยุติช่วงเวลาที่เอติฮัดในซัมเมอร์นี้และกระแสก็แรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเขาย้ำว่าสโมสรยังไม่แสดงความเห็นและตราบใดที่กวาร์ดิโอล่ายังไม่เก็บของออกจากสโมสรประธานคาร์ดูนอามูบารักยังอาจเชื่อว่าสามารถโน้มน้ำใจให้เขาอยู่ต่อใดครั้งขณะที่ก่อนหน้านี้กวาร์ดิโอล่าเคยยืนยันว่ายังมีสัญญาอีก1ปีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
11: สวัสดีครับผมโฟนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันพุธคนดีๆมีไม่รักดันไปรักคนใจร้ายเจ็บไปร้องไห้ไปจะโทษใครได้นอกจากตัวเอง
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับถือเป็นนักเตะระดับโลกที่ต้องบอกว่าเรื่องราวนอกสนามสุดลดผลเหลือเกินสำหรับโรนัลดินโญ่อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลก2002โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาสไตล์การใช้ชีวิตของเจ้าตัวบอกว่าเต็มไปด้วยงานปาร์ตี้สังสรรค์แทบทุกคืนโดยชื่อเสียงสมัยค้าแข้งที่โด่งดังทำให้มีเพื่อนฝูงมากมายหลายวงการอย่างไรก็ตามปัจจุบันดาวเตะซัมบ้าที่ก้าวสู่วัย46ปีกลับเปลี่ยนไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในบ้านเกิดหลังเจอปัญหาชีวิตโหมกระหน่ำใส่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นถูกทางการบราซิลยึดทรัพย์เพื่อเป็นการจ่ายภาษีย้อนหลังและหนักที่สุดคือติดเรือนจำที่ประเทศปารากวัยในปี2020โดยจากการใช้เอกสารปลอมในการเดินทางเข้าประเทศโดยในภาพที่ยืนยันการเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่คืองานฉลองวันเกิดหนก่อนที่เจ้าตัวนั่งอยู่ริมชายหาดพร้อมด้วยเครื่องดื่มและการปิ้งย่างบนกองไฟพร้อมข้อความรู้สึกดีมากที่ได้กลับบ้านการฉลองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วงานนี้สื่อต่างประเทศถึงกับแชร์ภาพดังกล่าวมากมายด้วยสำหรับโดนัลดิโญ่ถือเป็นหนึ่งในแข้งที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกในเรื่องของฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาถึงการคว้าบอลลังดอร์ในปี2005และค้าแข้งในยุโรปกับเปเช่บาร์เซโลนาและเอซิมิลานก่อนแขวนสตาร์ทในปี2015และนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีครับผมกระทิงขุนณรงค์ประเทศรัฐครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวHey!
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 น.ดีครับเชลซีเตรียมขยับครั้งสำคัญในตลาดนักเตะหลังแต่งตั้งแชบี้อลองโซเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่โดย Give Me Sport รายงานว่ากุนซือชาวสเปนมองตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ต้องจัดการด้วยอลองโซเข้ามาคุมทีมในสแตมฟอร์ดบริดจ์ในฤดูกาลหน้าหลังผ่านช่วงเวลาวุ่นวายกับเรอัลมาดริดซึ่งจบลงด้วยการอำลาทีมหลังทำงานเพียง7เดือนด้วยก่อนหน้านั้นเขาเคยสร้างชื่อกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยการคว้า3แชมป์ภายในประเทศในปี2024รายงานระบุว่าเชลซีมีข้อสงสัยต่อคุณภาพของโรเบิร์ตซานเชสมาอย่างต่อเนื่องแม้เขาจะเป็นมือหนึ่งของทีมในปัจจุบันขณะที่ไมค์เพนเดอร์สที่ถูกปล่อยยืมไปสตราบูร์กเคยถูกมองว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกระยะยาวแต่แผนดังกล่าวเปลี่ยนไปหลังการมาถึงของอัลลอนโซด้วยนักทั้งใหม่กุนซือสเปนมองหาผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์มากกว่าโดยมีการจัดทำรายชื่อเป้าหมายไว้6คนและสถานการณ์นี้อาจส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของซานเชสในทีมโดยหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นคือจอร์แดนพิกฟอร์ดในด่านทีมชาติอังกฤษของเอเวอร์ตันซึ่งเชลซีชื่นชอบมานานส่วนไมค์เมยองของเอซิมิลานก็เป็นอีกตัวเลือกที่สอดคล้องกับโปรไฟล์ผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีชื่อของบาร์ตแฟบรูเกนโรบินโรฟมาโกเคนเนสเซคีและเดียโก้คอสตาอยู่ในข่ายด้วยแหล่งมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
6: สวัสดีครับผมเพิร์ทครับ
7: สวัสดีครับผมซันต้าครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย่

0: ไม่เป็นไร
1: สวัสดีวันพุธรู้หรือไม่คนไทยมีมากกว่า60ล้านคนแต่ไม่มีใครเป็นแฟนของคุณเลย
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับคดีความระหว่างอีลอน มัสก์กับบริษัท OpenAI เดินทางมาถึงจุดสำคัญหลังคณะลูกขุนมีความเห็นในมติของฝ่ายอีลอน มัสก์แพ้คดีโดยระบุว่าการฟ้องร้องเกิดขึ้นหลังหมดอายุความส่งผลให้ข้อกล่าวหาต่อแซม อัลแมนและเกรก บร็อกแมนถูกยกฟ้องทั้งหมดการพิจารณาคดีใช้เวลารับฟังคำให้การนานประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่คณะลูกขุนจะใช้เวลาไม่นานในการตัดสินด้วยเห็นว่าแซมอัลแมนและเกรกบร็อกแมนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าคดีความดังกล่าวหมดอายุความไปแล้วก่อนที่เอลอนมัสก์จะยื่นฟ้องในปี2024หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM NewsEFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: 789 Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
7: ผมพีมสุครับ
8: ผมจินโวครับ
9: ผม AA ครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: ทอล์กอารมณ์ดี
10: เพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 น.นะครับ Autumn Stanich ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยีระดับโลกเปิดเผยว่าความก้าวหน้าของโมเดล AI อย่างรวดเร็วอาจสร้างอุตสาหกรรมใหม่และเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแต่ความกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันโดยการ์ดเนอร์คาดว่าในอีก2ปีข้างหน้าหรือปี2571จำนวน 50% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้าน IT จะมาจากโมเดล AI ที่เพิ่มขึ้นจากสัดส่วน 10% ในปี2568ซึ่งการฝึกอบรมและรันโมเดล AI ต้องอาศัยพลังการประมวลผลมหาศาลโครงสร้างพื้นฐาน IT ใหม่ๆและระบบทำความเย็นขั้นสูงที่เป็นการลงทุนที่เพิ่มแรงกดดันทางด้านงบประมาณและอาจทำให้เป้าหมายความยั่งยืนต้องสะดุดแหล่งข่าวน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: สวัสดีครับพวกเรา Full Step ครับ
8: ผมตังครับ
9: ผมไตรครับ
10: ผมมาร์คครับ
11: ผมดังครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
12: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

0: สวัสดีวันพุธถ้าอยากหน้าตาดีลองไปเดินตลาดดูสิพ่อค้าแม่ค้าจะบอกเราว่ารับอะไรดีจ๊ะคนสวยคนหล่อ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ได้รับข้อมูลเบื้องต้นผ่านระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินของ Smartwatch ของน้องโรสผู้ประสบเหตุเป็นลูกสาวบุญธรรมสวมใส่โดยระบบดังกล่าวได้ส่งพิกัดภูมิศาสตร์เปียงสมาร์ทโฟนของนาวิภาดาที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีทันทีหลังตรวจพบแรงกระแทกอย่างรุนแรงโดยข้อมูลนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีการตรวจจับการชนหรือ crash detection ไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์ด้านความสะดวกสบายแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารวิกฤตที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วการแจ้งเหตุโดยมนุษย์ในสภาวะที่ผู้ประสบเหตุอยู่ในภาวะช็อกหรือไม่สามารถตอบสนองได้โดยเบื้องหลังของเซ็นเซอร์ 5Gเทคโนโลยีตรวจจับการชนรุนแรงทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายประเภทเพื่อความแม่นยำสูงสุดตัวองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่สุดคือมาตรวัดความเร่งแบบ 5G ซึ่งในอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการตรวจวัดแรงกระแทกได้สูงสุดโดยข้อมูลเชิงสถิติการทำสมาร์ทโฟนตกพื้นโดยทั่วไปจะเกิดแรงกระแทกเพียงไม่เกิน 4G ในขณะที่การชนกันของยานพาหนะที่ความเร็ว55มายล์ต่อชั่วโมงหรือ88กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจเกิดแรงกระแทกถึง100ถึง120 G เซ็นเซอร์นี้จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่เกิดขึ้นในระดับมิลลิวินาทีเพื่อยืนยันว่าลักษณะของแรงกระแทกนั้นสอดคล้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ใน1ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน

2016แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรีชฟรีชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยคอยสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเท่ากับออก

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada yeah.

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 1.7 แสนล้านแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและสถานทูตจีนเร่งรัดดำเนินคดีหลังพลเมืองจีนถูกเรียกค่าไถ่ในไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เร่งรีบต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: ระทรวงการคลังแจงรายละเอียดครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมกว่า43ล้านคนเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการเป็น 1,000 บาทพร้อมมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพระลอกที่3หลังเงินเฟ้อเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.9% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเสี่ยงกระทบกำลังซื้อประชาชนรายได้น้อยและธุรกิจรายเล็กโดยโครงการแบ่งช่วย3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนเพิ่มเงินเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเป็นเวลา4เดือนพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลและเปิดลงทะเบียนใหม่กลุ่มคนชั้นกลางและผู้มีรายได้ประจำใช้มาตรการร่วมจ่าย60ต่อ40วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนและกลุ่มร้านค้ารายเล็กเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพผ่านการใช้ดิจิทัลและ AI โดยโครงการครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนโดยกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนขณะที่ประชาชนทั่วไปไม่เกิน30ล้านคนเข้าร่วมโครงการร่วมจ่ายใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อวันและกำหนดอายุ18ปีขึ้นไปทั้งนี้ร้านค้าเดิมในระบบกว่า1ล้านรายต้องยืนยันสิทธิ์ส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยจะเปิดลงทะเบียนประชาชนวันที่ 25-29 พฤษภาคมและร้านค้าใหม่ถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ย้ำเป็นมาตรการบรรเทาค่าครองชีพเพื่อประคองกำลังซื้อและช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินหน้าต่อได้มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้ไทยดำเนินการสอบสวนคดีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ในจังหวัดสระแก้วคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ในจังหวัดสระแก้วของประเทศไทยว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายไทยในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมาไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
7: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีค่ะ
3: พวกเราเฮิร์สค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีถูกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีถูกแนวลาลาลาลา
7: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพึ่งโลกขอให้วันนี้ทุกคนหวานเหมือนน้ำผึ้งและสดใสเหมือนดอกไม้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ปลุกสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร
2: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: yeah.

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนหนึ่งแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: ที่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
3: า
4: ะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตบไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: เป็นการ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์การยกเว้นวีซ่าเดิมยกระดับมาตรการคัดกรองความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงมติครม.ยกเลิกฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว60วันทั้งหมด93ประเทศและทบทวนฟรีวีซ่า30วันจาก57ประเทศให้เหลือ54ประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
12: นายมังกรปฐุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยวระยะเวลา60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนและทบทวนฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว30วันจาก57ประเทศหรือดินแดนให้ลดลงเหลือ54ประเทศหรือดินแดนนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีคำสั่งให้จัดทำมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยวระยะเวลา15วันจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนมาตรการการอนุญาตให้ชาวต่างชาติขอวีซ่าได้ณด่านตรวจคนเข้าเมืองปลายทางจาก31ประเทศหรือดินแดน